0: พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: นายกรัฐมนตรีเชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจไปยังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวว
2: ันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษณศูนย์การประชุมนานาชาติเทียนฝู่ International Convention Center นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศนักลงทุนและผู้แทนภาคเอกชนไทยจีนเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณรัฐบาลจีนที่ให้การสนับสนุนการจัดงานและการเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนเฉิงตูถือเป็นการปักหมุดและเป็นการส่งสัญญาณสำคัญว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับจีนในระดับท้องถิ่นมากขึ้นและพร้อมผลักดันความร่วมมือในหลายด้านทั้งการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและใช้โอกาสนี้เชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจมายังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณ นครเฉิงตูและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชนของไทยและจีนเพื่อต่อ ยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตระหว่างสองประเทศรวมทั้งหารือกับบริษัทชั้นนำของจีนเพื่อขยายความร่วมมือด้านการลงทุน
3: ตอนนี้เรากำลังมาสร้างความมั่นใจให้กับทั่วโลกนำประเทศไทยกลับเข้ามาด้วยสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่ประจุในปัจจุบันไม่ประเทศไทยต้องถือว่ายืนแถวหน้าในความเป็นประเทศที่จะมาเป็นฐานการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมต่าง
2: สำหรับภารกิจในวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมณหัวเว่ยเป่ยจิง Executive Briefing Center พร้อมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนชวิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: รัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถยนต์สามารถยื่นอุทธรณ์และตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสาเหตุมาจากการเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์อันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in ไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศซึ่งหากข้อมูลรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้แจ้งปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบ
1: การประปาส่วนภูมิภาคจะเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐทั้งรายเดิมและรายใหม่ลงทะเบียนยืนยันขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าน้ำประปาวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปาส่วนภูมิภาคพร้อมอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกำหนด1เลขที่บ้านต่อ1สิทธิ์กรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะชำระเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสนับสนุนด้วยตนเองแต่หากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมด ทั้งนี้ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติปี2569ทั้งผู้มีสิทธิ์รายเดิมและรายใหม่ที่ประสงค์จะรับสิทธิ์ต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกคนโดยไม่มีการต่อสิทธิ์อัตโนมัติย้อนหลังโดยกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายเดิมเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมนี้เพื่อเริ่มรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมส่วนกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายนนี้เพื่อรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมทั้งนี้สามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ค่าน้ำประปาได้ที่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือแอปพลิเคชัน PWA Plus LifeLINE Official Account @PWA Thailand หรือที่สำนักงานกปภ.ทั่วประเทศ
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมแผนระบายทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้โดยปีนี้ผลผลิตทุเรียนมีปริมาณมากกว่า 752,000 ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ30ปัจจุบันผลผลิตออกแล้วร้อยละ35ยังมีสินค้าคงเหลือประมาณ 489,000 ตันในช่วงต้นฤดูสาเหตุที่ทำให้ราคาปรับตัวลดลงมาจากการชะลอตัวของตลาดจีนรวมทั้งปัจจัยคู่แข่งของต่างประเทศและทุเรียนในภูมิภาคอื่นๆโดยเมื่อราคาปรับตัวลดลงกรมการค้าภายในได้เข้าไปบริหารจัดการซื้อนำตลาดและจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคซึ่งปัจจุบันราคาเกรด AB อยู่ที่ 85-105 บาทต่อกิโลกรัมเกรด C อยู่ที่ 60-80 บาทต่อกิโลกรัมและเกรด D อยู่ที่ 40-55 บาทต่อกิโลกรัมทั้งนี้กรมการค้าภายในมีแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ปริมาณดูดซับ 300,000 ตันทั้งสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารณรงค์บริโภคเชื่อมโยงออกนอกแหล่งผลิตการเปิดจุดจำหน่ายรวมถึงการสนับสนุนการขนส่งผ่านไปรษณีย์และการแปรรูปส่วนที่มีกระแสข่าวทุเรียนหมอนทองราคา5บาทหรือทุเรียนลับแลอุตรดิตถ์ราคาตกกรมการค้าภายในได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าทุเรียน5บาทเป็นทุเรียนพื้นบ้านไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองเป็นทุเรียนลูกเล็กและแตกมีจำนวนไม่มากซึ่งปกติมักนำไปใช้เป็นทุเรียนกวนและทุเรียนสอดไส้ขนมส่วนที่อุตรดิตถ์ทุเรียนเกรดคุณภาพโดยกระทรวงพาณิชย์ได้นำผู้ผลิตไปซื้อในราคานำตลาดแต่ทุเรียนบางส่วนถูกกระทบจากสภาวะฝนตกชุกมีทุเรียนขึ้นรารวมถึงปัญหาหนอนซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มีการดูดซับผลผลิตเพื่อเข้าไปสู่การแปรรูปต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกปลายเดือนนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยจะเข้าร่วมการพิจารณาเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ระหว่างวันนี้ถึงวันที่29กรกฎาคมนี้ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งการเสนอขึ้นทะเบียนครั้งนี้เป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศเนื่องจากวัดพระมหาธาตุเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาสำคัญของไทยสะท้อนการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมและอารยธรรมของภูมิภาคตลอดจนมีประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและความเชื่อที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีจนได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกพร้อมเชิญชวนประชาชนไทยทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้คณะผู้แทนไทยในการปฏิบัติภารกิจสำคัญบนเวทีมรดกโลก
0: วันนี้กรุงเทพมหานครเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3ช่องทางจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าสะพานพระพุทธยอดฟ้าและสะพานพระปกเกล้ายังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่ว่าผลการตรวจวัดการทรุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการทรุดตัวเพิ่มขณะที่ผิวถนนเริ่มมีการคืนตัวขึ้นเล็กน้อยและการติดตามพื้นที่ในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุยังไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมโดยตั้งแต่เวลา6 นาฬิกาที่ผ่านมาได้เปิดการ การจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพระพุทธยอดฟ้าและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องจราจรเพื่อทดสอบการเดินรถขณะที่ฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังคงปิดการจราจรเนื่องจากต้องใช้พื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องมือและดำเนินการต่อเนื่องพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงโดยรถจากสะพานพระพุทธและสะพานพระปกเกล้าให้เลี้ยวขวาบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินว่าการซ่อมแซมและเฝ้าระวังพื้นที่ระยะเบื้องต้นอาจใช้เวลาประมาณ6เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์โดยกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการทุกขั้นตอนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: คนไทยเป็นหนี้กันเยอะแต่รู้ไหมคะว่ารัฐบาลช่วยแก้หนี้ให้ประชาชนไปแล้วเกือบ 30,000 รายลดภาระไปกว่า 3,500 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าเรื่องนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนจับมือสถาบันการเงินกว่า40แห่งเปิดให้ประชาชนเข้าไกล่เกลี่ยหนี้ฟรีไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อรถหรือกยศ.และตอนนี้เปิดมหกรรมแก้หนี้อีก6จังหวัดได้แก่ราชบุรีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชภูเก็ตยะลาปทุมธานีช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ใครมีหนี้อย่ารอค่ะลงเบียนฟรีโทร1111กด77หรือ79สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาระหว่างที่กองทัพสหรัฐและพันธมิตรป้องกันการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านต่อฐานทัพอากาศอัลอัสรักซึ่งเป็นฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนถือเป็นการเสียชีวิตของทหารอเมริกันในสงครามกับอิหร่านเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีทหารอเมริกัน4นายถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลในจอร์แดนและเจ้าหน้าที่บางส่วนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทั้งนี้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในหลายประเทศรอบอ่าวเปอร์เซียเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายในดินแดนของอิหร่านอย่างต่อเนื่อง
1: สื่อของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของมอสตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าการที่สหรัฐละเมิดบันทึกความเข้าใจที่ปูทางไปสู่สันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งลงนามร่วมกับอิหร่านเมื่อไม่นานมานี้พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าลายเซ็นของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนั้นไร้ค่าและไม่อาจเชื่อถือได้พร้อมกันนี้ยังเตือนว่าหากสหรัฐยังคงมีพฤติกรรมกระหายสงครามและพยายามสร้างความเสียหายต่ออิหร่านมากขึ้นสหรัฐและพันธมิตรจะต้องเผชิญกับบทเรียนที่จะไม่มีวันลืมจากอิหร่านและแนวร่วมต่อต้านสหรัฐถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแม้ทั้งสองฝ่ายจะลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อปูทางไปสู่การบรรลุข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายแล้วก็ตาม
0: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือที่ระบุว่าการประชุมของผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ ที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะสร้างความได้เปรียบทางการทหารในภูมิภาคและแสวงหาผลประโยชน์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้วยอำนาจนำผ่านการยกระดับความร่วมมือทางทหารที่เข้มข้นยิ่งขึ้นโฆษกกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือกล่าวเพิ่มเติมว่าการสมรู้ความคิดทางทหารระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นต้นเหตุของการบ่อนทำลายสันติภาพและความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างไรก็ตามกองทัพเกาหลีเหนือจะไม่ยอมให้ความไม่สมดุลของอำนาจทางทหารจากการกระชับความสัมพันธ์ทางการทหารของทั้ง3ประเทศเกิดขึ้นในภูมิภาคแห่งนี
1: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับ3อังกฤษเอาชนะฝรั่งเศส6-4สำหรับรอบชิงชนะเลิศคืนวันนี้จะเป็นพบกับอาร์เจนตินาเวลา2:00 น.เทนนิสอาชีพหญิงวีแมนเวิลด์เทนนิสทัวร์ W15 อัสตาน่าวีแมนโอเพ่นที่ประเทศคาซัคสถานในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวกมลวรรณยอดเพชรมืออันดับ1012ของโลกหดพลิกชนะจังกาอึนมืออันดับ695ของโลกจากเกาหลีใต้2-1เซตผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเอคาเทรีนาตูปีเชน่ามือวางอันดับ8ของรายการและมืออันดับ697ของโลกแข่งขันในวันนี้เทนนิสอาชีพหญิง ITF วีแมนเวิลด์เทนนิสทัวร์จินอันโอเพ่น2026ดับเบิลยู15หลู่อันที่เมืองหลู่อันสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่สลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับชิโฮมิหลีซวนลีอองจากมาเลเซียช่วยกันหวดเอาชนะริโกะคิกาวาดะกับริซาโคซากะคู่มือวางอันดับ4ของรายการจากญี่ปุ่น2-0เซตคว้าแชมป์หญิงคู่ได้สำเร็จวอลเลย์บอลชายซีวีคัพสนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบรองชนะเลิศทัพนักตบหนุ่มไทยดีเกรย์แชมป์เก่า3สนามพลิกพ่ายกัมพูชาไปครั้งแรกในประวัติศาสตร์1-3เซตทีมหนุ่มไทยต้องหล่นไปชิงอันดับ3กับเวียดนามในวันนี้เวลา13:00 น.นักวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงอันดับ5ทีมนักตบหนุ่มไทย U18 พ่ายให้กับปากีสถาน2-3เซตส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่ม U18 ไทยจบในอันดับ6ของรายการนี้ศึกรถฟอร์มูล่า2เบลเจียมกลางปีที่สนามสปาฟรังเกอร์ชองประเทศเบลเยียมหลังผ่านการแข่งขันสปรินต์เลส18รอบสนามทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาไทยจากทีมอาร์ตกลางปีเข้าเส้นชัยอันดับ12ส่วนผู้ชนะเป็นโจชัวเดิร์กเซนจากอินวิกต้าเรซิ่งหลังต่อสู้กับมาร์ตินิอุสสแตนชอร์เนอร์จากโรดินมอเตอร์สปอร์ตอย่างดุเดือดก่อนรักษาตำแหน่งผู้นำจนถึงธงตราหมากรุกโดยวันนี้แข่งขันรอบฟีเจอร์เรสการแข่งขันกอล์ฟสิงห์คลาสสิก2026ที่สนามรอยัลฮิลล์กอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาพาร์ท71จังหวัดนครนายกในรอบ3โปรโจจะนัดสกุลพลไพศาลทำเพิ่ม4อันเดอร์พาขึ้นนำร่วมที่สกอร์รวม10อันเดอร์พาเท่ากับโปรนายชลทิศชื่นบุญงามที่ทำเพิ่ม3อันเดอร์พาส่วนนักกอล์ฟที่ตามหลังเพียงสโตรกเดียวที่สกอร์9อันเดอร์พามีถึง4คนได้แก่จักรนาถอินมีธนรัตน์ศรีสถาพรวรัญญูรัตนภัยบูรณ์กิจนันทพรัตน์พานิชผลทำให้การลุ้นแชมป์ในวันสุดท้ายยังเปิดกว้างพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรี บุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 23:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 16:42 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 นาที
11: 1นาทีกับกปท.รถบรรทุกมีการตกแต่งติดตั้งไฟสปอตไลท์ด้านหน้ารถจำนวนมากส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกได้มีการกำหนดรายละเอียดโคมไฟสำหรับรถบรรทุกซึ่งเจ้าของรถต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยรถบรรทุกต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยห้ามดัดแปลงตกแต่งโคมไฟให้ผิดไปจากที่กำหนดโคมไฟสปอตไลท์มีความแตกต่างจากโคมไฟรถยนต์โดยจะให้ความสว่างแบบเต็มพื้นที่โคมไม่มีการควบคุมการกระจายของแสงไม่มีการจำกัดแนวของแสงเหมือนกับโคมไฟหน้ารถยนต์ที่จะมีแนวจำกัดแสงเพื่อป้องกันแสงแยงตาผู้ขับรถที่ใช้ทางร่วมกันซึ่งรถบรรทุกที่ติดตั้งไฟสปอตไลท์มีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพุทธศักราช2522มาตรา71ฐานใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามที่กำหนดกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งข้อมูลมายังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน1584ค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าปล่อยม้าอุปการม้าอุปการเป็นชื่อม้าในพิธีอัศวเมธของกษัตริย์อินเดียโบราณที่ต้องการแสดงอำนาจโดยจัดม้าแต่งครบเครื่องแล้วให้เดินทางไปในแคว้นต่างๆพร้อมทั้งกองทัพเพื่อปราบปรามแคว้นที่ไม่ยอมสวามิภักดิ์เมื่อครบกำหนด1ปีกองทัพก็จะยกกลับมาพร้อมกับพระราชาที่ถูกปราบกษัตราธิราชก็จะจัดพระราชพิธีฆ่าม้าบูชายัญเรียกพิธีนี้ว่าพิธีอัศวเมธหรือพิธีปล่อยม้าอุปการพิธีปล่อยม้าอุปการปรากฏในวรรณคดีโบราณของอินเดียได้แก่มหากาพย์เรื่องรามายณะมหาภารตะและคัมภีร์ปุราณะต่างๆนอกจากนี้ยังมีในพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์กล่าวถึงพระรามทำพิธีปล่อยม้าอุปการ
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่1ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญมีตั้งแต่เกิดจนตายได้แก่ประเพณีการเกิดชาวมอญให้ความสำคัญกับขั้นตอนการดูแลแม่ระหว่างอุ้มท้องการคลอดการจัดการรกเด็กโดยฝังรกในทิศมงคลและพิธีกรรมเทวดาเขียนหน้าผากเมื่อเด็กเกิดมาจึงต้องเตรียมแป้งน้ำมันและเหล็กจานหนังสือเพื่อทำพิธีอัญเชิญเทวดาให้มาจานหน้าผากทารกแรกเกิดรวมทั้งการดูแลแม่และเด็กหลังคลอดถ้าเป็นเด็กชายต้องเตรียมสมุดดินสอวางบนพานที่มีใบบัวรองรับโตขึ้นจะได้เล่าเรียนฉลาดหลักแหลมหากเป็นเด็กหญิงจะต้องเตรียมเข็มได้โตขึ้นจะได้เป็นกุลสตรีแม่บ้านแม่เรือนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยชราภาพพร้อมแบ่งปันประสบการณ์การรักษาร่างกายให้แข็งแรงค่ะ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
15: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
16: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยชราภาพพร้อมแบ่งปันประสบการณ์รักษาร่างกายให้แข็งแรงเชิญติดตามรับฟังครับ
17: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ
3: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้มาคุยเรื่องของผมส่วนตัวว่าใช้ชีวิตยังไงในวัยที่เรียกว่าชราภาพแล้ววันนี้ผมเพิ่งมีความรู้สึกนะฮะว่าตัวเองเนี่ยมีอาการเริ่มชราภาพก็คือหลังจากที่ตัวเลขอายุ70วันนี้ผมปาเข้าไป74ละก็ยิ่งต้องเข้าใจตัวเองมากขึ้นผมนั้นมีความคิดในเรื่องของอย่าไปว่าตัวเองอย่าไปตำหนิตัวเองนะฮะคือสมองเราเนี่ยเมื่อเราลืมเราคิดไม่ออกหลายคนก็บอกเอ๊ะทำไมฉันเป็นอย่างนี้นะบางคนหนักเข้าไปเคกะโหลกตัวเองนะฮะซึ่งมันไม่ควรอันนี้เราต้องยอมรับสภาพของธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการที่จะทำในสิ่งที่ดีก็คือต้องดูแลสุขภาพให้ดีเช่นไปหาหมอออกกำลังกายกินอาหารที่เหมาะสมผมนั้นจริงๆแล้วดูแลร่างกายเรื่องสุขภาพมาตลอดโดยเฉพาะเรื่องน้ำหนักผมสูง178ครึ่งเกือบ79ผมจะรักษาน้ำหนักนะฮะให้ลดลงไปจากเอา100ลบนะครับอันนั้นมันเป็นมาตรฐานของฝรั่งเขาบอกว่าเออเราอยากจะรู้ว่าตัวเรานี่น้ำหนักเท่าไหร่เหมาะสม
18: ก็เอาความสูงลบได้100ไอ้นั่นมันเป็นตัวเลขของฝรั่งไม่ใช่คนไทยนะฝรั่งเขาเป็นคนกำหนดตรงนั้นมาแล้วก็เป็นเรื่องการแพทย์เราก็ไปเอาตัวเลขตรงนั้นมาใช้ซึ่งตัวเลขตรงนั้นเนี่ยกระดูกของคนไทยเราหรือคนเอเชียกับฝรั่งเนี่ยมันคนละเบอร์ฝรั่งเขาจะกระดูกใหญ่นะฉะนั้นการสามารถที่จะรับน้ำหนักของร่างกายเนี่ยจากโครงกระดูกอันนั้นก็จะดีผมเนี่ยก็ใช้วิธีการว่าเช่นผมสูง178กว่าเกือบ79เนี่ยผมลบด้วย100ไปแล้วก็น้ำหนักก็จะอยู่ที่78 79แต่ผมลบลงไปอีกประมาณ 3-4% ฉะนั้นผมเนี่ยจะควบคุมน้ำหนักผมเนี่ยไม่ให้ต่ำกว่า74กิโลและก็ไม่ให้เกิน75กิโลเป็นอย่างนี้มาตั้ง 20-30 ปีแล้วนะครับผมนี้เคยหนักมากที่สุดคือ84กิโลเรารู้สึกอึดอัดมีวันหนึ่งผมไปบ้านของเพื่อนเขามีงานทำบุญบ้านผมไปนั่งกับพื้นเพราะว่าเขากำลังทำบุญฟังพระสวดมนต์แล้วก็เสร็จแล้วผมก็ใส่กางเกงยีนนะครับไปปรากฏว่ายีนมันไม่ยืดปรากฏว่าไอ้ยีนมันก็รัดพุงผมเพราะตอนนั้นผมหนักตั้ง84กิโลโอ้ผมนี่รู้สึกได้เลยว่าวันนั้นเป็นวันที่ทรมานที่สุดเป็นวันที่ลำบากที่สุดนะครับก็เลยกลายเป็นว่าผมก็จากนั้นมาจาก84ผมก็ค่อยๆลดทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยนะแน่นอนตอนนู้นผมหนัก84กิโลนั้นผมไปลงยิมนะอยู่ค่อนข้างถี่ฉะนั้นร่างกายก็ยังแข็งแรงดีแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยผมต้องลดน้ำหนักลดมาค่อยๆทีละนิดทีละหน่อยผมไม่รีบแต่เป้าหมายของผมก็คือว่าผมจะต้องไม่ให้เกิน75กิโลและไม่ควรจะต่ำกว่า74กิโลนะครับในความสูงของผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมก็เป็นอย่างนี้นะฮะก็ทำให้ผมนี้มีการเดินทางหรือไปทำอะไรก็สามารถจะทำได้ค่อนข้างที่จะเรียกว่าคล่องตัวเพราะผมไม่ให้น้ำหนักตัวของผมมากเกินไปถึงแม้ว่าผมอยากจะทานอะไรที่อร่อยมีวันหนึ่งผมเคยเห็นคองแข็งพวกเอาคองแข็งมาส่งให้ผมกินเข้าไปคองแข็งเข้าไปคันนั้นนะครับอ้วนขึ้นเลยเห็นไหมครับฉะนั้นวันนี้ก็ต้องควบคุมปากตัวเองไม่ใช่ให้จะเอาไปทำให้ตัวเองอร่อยแล้วก็ทำให้ตัวเองนั้นมีปัญหาเรื่องน้ำหนักฉะนั้นการควบคุมนะปากตัวเองการเข้าใจมาตรฐานของน้ำหนักว่าเราไม่ใช่ฝรั่งเราต้องลบได้ร้อยแล้วก็อย่าลบได้อีก 3-4% นั่นนะครับก็เป็นเรื่องของน้ำหนักที่ผมควบคุมเพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับแฟนรายการที่วันนี้รู้สึกว่าตัวเองน้ำหนักมากเกินไปลองไปปรับใช้กันดูนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดภูเก็ตยกระดับมาตรการจัดระเบียบสังคมร่วมกับทุกภาคส่วนเดินหน้าปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายทุกมิติยกระดับเมืองท่องเที่ยวคุณภาพสู่มาตรฐานสากลรายละเอียดติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
20: จังหวัดภูเก็ตเดินหน้ายกระดับมาตรการจัดระเบียบสังคมโดยบูรณาการทุกหน่วยงานกวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายในทุกมิติทั้งการลักลอบจำหน่ายกัญชาผิดกฎหมายธุรกิจโนมินีการบุกรุกที่ดินของรัฐและแรงงานผิดกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นตอกย้ำการเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับสากลซึ่งการยกระดับมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายเป็นหนึ่งในวาระเร่งด่วนโดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพื่อจัดระเบียบสังคมสร้างความปลอดภัยและยกระดับภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวของประเทศจังหวัดภูเก็ตจึงเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกภายใต้การอำนวยการของนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมบูรณาการฝ่ายปกครองตำรวจกรมนและหน่วยงานสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายกัญชาทั่วทั้งจังหวัดอย่างต่อเนื่องซึ่งปฏิบัติการตรวจสอบร้านกัญชามุ่งเน้นร้านค้าที่ไม่มีใบอนุญาตรวมถึงผู้ประกอบการที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตแต่ยังคงเปิดให้บริการซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่พบว่าสถานประกอบการที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีจำนวน12แห่งและอีก533แห่งไม่มีใบอนุญาตโดยเจ้าหน้าที่ได้เดินหน้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้รัฐบาลยังคงย้ำแนวทางการควบคุมการใช้กัญชาให้อยู่ภายใต้กรอบกัญชาทางการแพทย์ห้ามจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ห้ามจัดโปรโมชั่นและห้ามใช้เพื่อการสันทนาการเพื่อให้การใช้กัญชาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางการแพทย์อย่างแท้จริงร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรักษาราชการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยไม่ได้ดำเนินการเฉพาะร้านกัญชาที่ฝ่าฝืนกฎหมายเท่านั้นแต่บูรณาการทุกหน่วยงานตรวจสอบการกระทำผิดในทุกมิติทั้งโนมินีการบุกรุกที่ดินของรัฐการลักลอบทำงานผิดกฎหมายพร้อมเดินหน้าปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
2: ตามนโยบายรัฐบาลนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการมา9ข้อมีการดำเนินการตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มร้านกัญชาก็พบความผิดนะครับเป็น2แบบครับ1ร้านที่มีสุภาพอนุญาตแล้วก็ทำการเปิดขายต่ออันนี้ก็มีความผิดนะครับกับ2ก็คือร้านที่ไม่มีใบอนุญาตเลยนะครับก็พบอีกจำนวนหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ทางจังหวัดภูเก็ตไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับในทุกปัญหาทุกข้อสั่งการนะครับใน9ข้อเลยนะครับจังหวัดภูเก็ตนี่ได้ความร่วมมือของทุกส่วนเลยได้ทำป้องกันจังหวัดแล้วก็ได้ทีมงานอสทีมงานฝ่ายปกครองนะครับทีมงานทหารทีมงานตำรวจนะครับก็ร่วมมือกันมาตลอดเวลาก็เรื่องการบุกรุกที่ดินสาธารณะนะครับก็มีการดำเนินการกันอยู่แล้วนะครับก็พวกปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะครับอันธพาลแล้วก็นอมินีอีกด้านนึงที่เราให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือการให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุดนะครับจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีความสำคัญมากอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็เราไม่เคยปล่อยมือครับเราทำกันตลอดเวลานะครับตามแนวทางที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการครับ
20: อย่างไรก็ตามเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการกวาดล้างการกระทำผิดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตคือการสร้างมาตรฐานด้านกฎหมายและความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นพร้อมยกระดับภาพลักษณ์ของภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพที่มีความปลอดภัยโปร่งใสและมีมาตรฐานในระดับสากลรองรับทั้งการลงทุนและนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลกนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
21: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทำโครงการป่าไม้เพื่อชีวิตอนุรักษ์ภูมิทัศน์ป่าเขตร้อนที่สมบูรณ์ของประเทศไทยเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพการจัดหาผืนป่าอนุรักษ์เชิงภูมิทัศน์และยกระดับการจัดการ4ผืนป่าอนุรักษ์สำคัญของประเทศไทยติดตามจากรายงานค่ะ
22: ภาพรวมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกว่า70ล้านไร่ไม่เพียงเป็นศูนย์รวมความหลากหลายทางชีวภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สำคัญช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นการจะรักษาผืนป่าและขีดความสามารถการกักเก็บคาร์บอนให้สมบูรณ์ในระยะยาวได้จำเป็นต้องอาศัยพลังจากชุมชนโดยรอบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO และภาคีเครือข่าย11หน่วยงานทำโครงการป่าไม้เพื่อชีวิตการอนุรักษ์ภูมิทัศน์ป่าเขตร้อนที่สมบูรณ์ของประเทศไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการจัดการป่าอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมเสริมศักยภาพให้ชุมชนท้องถิ่นพร้อมเดินหน้ารักษาระบบนิเวศป่าไม้เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บคาร์บอนของประเทศรับมือกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรมนายวีระขุนชัยรักรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ำว่าโครงการป่าไม้เพื่อชีวิตให้ความสำคัญกับมิติด้านประชาชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนในระดับภูมิทัศน์มุ่งเน้นจะเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนและผืนป่าสามารถเกื้อกูลกันจะช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายสำคัญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4: ป็นพื้นที่ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศแหล่งต้นน้ำลำธารความหลากหลายทางชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนของประเทศภายใต้วิสัยทัศน์ในการคุ้มครองฟื้นฟูอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์เพื่ออำนวยประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนเรามีความมุ่งมั่นจะรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความครบถ้วนตามเป้าหมายของประเทศและต้องดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่มีความสมบูรณ์สมบูรณ์เพื่ออำนวยประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนในสังคมอย่างยั่งยืนโครงการป่าไม้เพื่อชีวิตมุ่งเน้นการจัดการที่เป็นองค์รวมและการบูรณาการในการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในระดับภูมิทัศน์ลดภัยคุกคามต่อทรัพยากรธรรมชาติการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนากลไกสนับสนุนที่เอื้อต่อการบริหารการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
22: สำหรับโครงการนี้ตั้งเป้ายกระดับการจัดการผืนป่าควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นรอบผืนป่าผ่านการพัฒนากลไกทางการเงินและการสร้างองค์ความรู้ในระยะยาวเพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพดูแลป่านอกเขตอนุรักษ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้านการรักษาระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมมีพื้นที่เป้าหมายเชิงภูมิทัศน์นำร่อง4แห่งได้แก่ภูมิทัศน์ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีภูมิทัศน์พนมดงรักจังหวัดศรีสะเกษภูมิทัศน์ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่และสุดท้ายภูมิทัศน์อมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่หากประสบความสำเร็จจะช่วยสร้างโมเดลการจัดการป่าที่ชุมชนมีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมในการลดภัยคุกคามต่อพื้นป่าและร่วมเป็นกำลังสำคัญรักษาแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกให้คงอยู่ต่อไปโครงการป่าไม้เพื่อชีวิตนี้เป็นหนึ่งใน3โครงการระดับประเทศภายใต้แผนงานบูรณาการด้านป่าไม้ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่ได้ร่วมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและรัฐเอกราชปาปัวนิวกินีโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกรอบที่8มีระยะเวลาดำเนินงาน5ปีมุ่งเน้นการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการป่าในเขตนิเวศอินโดมาลายาซึ่งเป็นระบบนิเวศป่าเขตร้อนที่สำคัญของโลกปิยาพันยังเทียนรายงาน
21: ท่านผู้ฟังคะจากจังหวัดชายแดนฝั่งอันดามันสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายการค้ากับประเทศในภูมิภาคเอเชียจังหวัดระนองใช้เวที Business Matching หรือการเจรจาจับคู่ธุรกิจเป็นกลไกสำคัญในการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้พบกับคู่ค้าจากต่างประเทศเพื่อขยายตลาดสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและต่อยอดสู่การค้าการลงทุนและการส่งออกในอนาคตติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: บนโต๊ะเจรจาธุรกิจผู้ประกอบการไทยมีเวลาเพียงไม่กี่นาทีในการนำเสนอสินค้าและศักยภาพของตนเองให้กับคู่ค้าจากต่างประเทศแต่ช่วงเวลาสั้นๆนั้นอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของคำสั่งซื้อความร่วมมือทางธุรกิจหรือการขยายตลาดสู่ต่างประเทศนี่คือหัวใจของ Business Matching หรือการจับคู่เจรจาธุรกิจหนึ่งในกลไกสำคัญที่กรมการค้าภายในขับเคลื่อนผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อเปลี่ยนโอกาสในการพบกันให้กลายเป็นโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการไทย Business Matching หรือการจับคู่เจรจาธุรกิจแตกต่างจากงานแสดงสินค้าทั่วไปไม่ได้มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าเพียงภายในงานแต่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและคู่ค้าได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลศึกษาความต้องการของตลาดและสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดสู่การซื้อขายการลงทุนและความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาวนางวิภารัตน์ภูก้าวล้วนพาณิชย์จังหวัดระนองเปิดเผยว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองได้ใช้ Business Matchingเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เชื่อมโยงสินค้าและบริการของจังหวัดระนองกับคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมขยายเครือข่ายการค้าไปยังกลุ่มประเทศบิมสเทคและอาเซียนเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกล่าสุดภายในงานระนองเอเชียเทรด2026สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองได้เปิดเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับคู่ค้าจากหลายประเทศทั้งลาวเนปาลจีนและซาอุดีอาระเบีย โดยมีผู้ประกอบการทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเข้าร่วมกว่า60รายพร้อมได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและเปิดโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทย
8: ศักยภาพของระนองเราก็ต้องเข้าใจว่าเรามีอาหารทะเลแปรรูปที่มีศักยภาพมากนะคะเรามีสินค้าเกษตรแปรรูปไม่ว่าจะเป็นแปรรูปจากทุเรียนหรือว่าแปรรูปจากมังคุดสินค้าอัตลักษณ์กาแฟแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะเท่าที่สอบถามมาทางฝั่งลาวนะคะก็มีความสนใจในตัวกะปิเพราะว่ามีความนิยมชมชอบกะปิในประเทศไทยค่อนข้างมากเพราะนั้นเราระนองเราก็เป็นแหล่งผลิตที่มีชื่อเสียงนะคะก็มีการนำผู้ประกอบการไปเยี่ยมชมผู้ผลิตกะปิในจังหวัดระนองเพื่อจะมีการเชื่อมโยงทางการค้าต่อไปค่ะ
6: Business Matching หรือการจับคู่เจรจาธุรกิจจึงไม่ใช่เพียง

0: จัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกภารกิจด้านกีฬาออกมาเป็นกระทรวงเฉพาะเพื่อยกระดับการบริหารจัดการกีฬาไทยให้มีทิศทางที่ชัดเจนเป็นระบบติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: หลังจากเดินหน้าผลักดันร่างกฎหมายจัดตั้งกระทรวงการกีฬามาอย่างต่อเนื่องล่าสุดนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วโดยขั้นตอนต่อไปจะนำร่างกฎหมายเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามกระบวนการทั้ง3วาระก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมายอย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามระหว่างรอกระบวนการทั้งรัฐสภาคณะทำงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมจะร่วมกันกำหนดรายละเอียดทั้งภารกิจตำแหน่งกำลังคนงบประมาณตลอดจนหน่วยงานใหม่ที่จะรองรับโครงสร้างของกระทรวงการกีฬาซึ่งเบื้องต้นจะมีการปรับสำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นสำนักปลัดกระทรวงการกีฬาขณะที่กรมพละศึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจะยังคงเป็นกำลังหลักภายใต้กระทรวงแห่งใหม่
2: ละเอียดโครงสร้างเนี่ยเราจะต้องมาพูดคุยวัฒนธรรมหลังจากนี้ครับจะเริ่มรับหลังจากที่ครม.ชอบรับก็เดี๋ยวคงจะเริ่มต้นคณะทำงานเพื่อจะพูดคุยเรื่องของโครงสร้างใหม่ภารกิจใหม่กำลังคนที่เหมาะสมนะครับแล้วก็เพื่อจะทำเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณที่จะเสนอขอต่อไปเพื่อให้กระทรวงการกีฬานั้นสามารถขับเคลื่อนได้อย่างสมบูรณ์ในทุกมิติ
1: อีกจุดที่น่าจับตามองคือการยกระดับสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีสถานะเทียบเท่าระดับกรมเพื่อทำหน้าที่นำองค์ความรู้เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬามาสนับสนุนนักกีฬาอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเสริมสร้างสมรรถภาพการป้องกันและฟื้นฟูอาการบาดเจ็บไปจนถึงการยกระดับผลงานในเวทีนานาชาตินอกจากนี้จะมีหน่วยงานด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกีฬาทำหน้าที่ขับเคลื่อนระบบนิเวศกีฬาสร้างรายได้ส่งเสริมกีฬาอาชีพและต่อยอดกิจกรรมกีฬาให้เป็นพลังทางเศรษฐกิจรวมถึงมีหน่วยงานด้านการพัฒนาเยาวชนโดยเฉพาะเพื่อสร้างนักกีฬารุ่นใหม่เข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่องการมีกระทรวงการกีฬายังถูกคาดหวังว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาเดิมที่สะสมมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณให้สมาคมกีฬาซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาวางแนวทางใหม่ในการบริหารจัดการไว้ว่าจะกำหนดให้ทุกสมาคมกีฬาได้รับงบประมาณพื้นฐานอย่างเหมาะสมซึ่งจะไม่มีสมาคมใดได้รับเงินสนับสนุนเป็นศูนย์พร้อมนำผลงานและหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นตัวชี้วัดโดยแบ่งสมาคมออกเป็นเทียร์1เทียร์2และเทียร์3เพื่อให้แต่ละสมาคมรู้สถานะของตนเองและวางแผนพัฒนานักกีฬาได้ล่วงหน้า
2: ปัญหาที่คล้ายๆมาก็คงจะเป็นเรื่องของสมาคมกีฬาต่างๆนะครับในการจัดสรรงบประมาณที่มีปัญหาหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบางสมาคมก็ไม่ได้เลยบางสมาคมก็ได้เยอะได้น้อยอย่างไรก็ตามวันนี้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นกองทหรือกองทุนที่จะสนับสนุนให้สมาคมนั้นก็แน่นอนเรามีงบประมาณที่ไม่ได้โตขึ้นมีจำกัดแต่กลับกันครับด้วยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่าเงินมันก็ลดลงนะค่าทุกอย่างมันก็แพงขึ้นเพราะงั้นการต้องการการสนับสนุนจากสมาคมต่างมันก็ต้องเยอะขึ้นในทุกๆสมาคม
1: อย่างไรก็ตามโครงสร้างใหม่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยเพียงใดยังขึ้นอยู่กับการแบ่งภารกิจการจัดสรรงบประมาณและการทำงานร่วมกันหลังจากนี้เพราะท้ายที่สุดสิ่งที่ชี้วัดความสำเร็จของกระทรวงการกีฬาไม่ใช่จำนวนหน่วยงานที่เพิ่มขึ้นแต่เป็นการติดปีกให้นักกีฬาและเยาวชนไทยได้ก้าวไปแสดงศักยภาพบนเวทีระดับโลกมากยิ่งขึ้นผานิตคาดนาครายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
5: ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้น

ไม่ทำกายทุจริตสามประการอันได้แก่หนึ่งฆ่าสัตว์สองถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมยสามประพฤติผิดในกามวจีทุจริตสี่อันได้แก่หนึ่งพูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จสองพูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจสามพูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอัตไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนลาเอมาเอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละคือมาเงลชนยาเธอมิเนอาดิมาโยหานาลูอายอนเนกเนโยโยบอนมาอีนออายอมาดูอาดิเนโอเยเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลียมิเนนึมาเหนือสาวเนวัวโจโจเอเกนยาอาดิมาโยหานาลูอายอนนึมาละคือยอดยอนาลูเนื้อเกลเนยอเยอบอชอนเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: HIV นาโกอัมโมซาดโฮโรคเอดนาเดืองขอสปสชนาโกลาซาผือฮอนเนอชบาเนอแมนาจีญาและนือข้องมังภายเรอดโยฮาบัตทองจุมญากาสีชิฮอนยาอุตาบอจาลิญาแมนือบริการอากาขอลาซาญาแมสีชิฮองเอ HIV อัมโมอูนาชดชิดวนาโกอัมโมจามยาอุยากาบีอุตามาเบเจนีลาซาแมสีจาลาคอยชิมาบีโกยากาขอบีอุแมไวรัสตับอักเสบซีมาเอวานาโลกมาเอยากาบีอ้อบีจ่าเอเมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาปายอดัมโอเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากอนาลูเดนากาติซุ่มนี่ซุ่มยกานาลูก็ดูไม่ได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับ
4: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พปาเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิลก้อนบีเออร์ดูอย่าล่อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักันเนอดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนกามองขากาไก่ก็ยาเอออยู่เนียวโฆษณาบีเกหมอนยาแลนึ่งมาอ้อนานากาไงเหลียวแน่ในชนยังง่ายอยู่เนียวนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองาซุ่มมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่มีเออโกเย่งา

0: 오보다자
1: 오미초퍼
0: 멀숨카
1: 꽈꽈
0: 녀송
2: 오두타마
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได
3: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

我说怕我都他妈的，哎，你米行呀？有啊，那路呢？也牛，哎，伊那那，叫那个呢？格拉美也牛，万阿提，伢那伢那也你他妈呢？伊那也牛呀？伢那看你话那呀那阿那，查拉美得也牛得，可里呀古多那个呢？格朗萨阿那格拉美也牛，老他妈呢？老也牛伊那。这啥嘞？老嘞，你眼呢？哎呦，出门呢？就后来叫他妈爷娘，我说哎呀，可怜我，啊，看到地那里我那呢，车辆哥可怜眼呢。就后来嘞，叫他妈爷爷娘的，我那阿能查拉罗阿达妈呀，皮阿波，我就后来也叫阿能格拉美爷娘有阿能，另外嘞你，one crop crew 啊，来过头了，哎呀，没比苏米尼样样，没比吉尼咯，就后来用打了的爷娘的。还也牛一那咯，都也你那咯，可能就能同住了那，可能太罗杰嘛家那，你那个当车个高楼，就么就啥都个高楼，来这个哎个，但那那边是比个慢的也你，这两年好久阿样了会，老牛他个固态么，米家老到这个都米家多啦米家不家那超越面的性啊姐。那也这个，哎个，当然嘛，那也你那前面那老还有个叫那个那个拉南，老也你也你要他个米家户嘛，好多都那里同铺哎，就叫人家胖啊，就姐姐人家胖啊，那也啊，这个当然嘛对，那也哎那他嘛那你哎好你，罗杰提红家啊，也你老你说个两头这个哎个那怕个，也你他个这个讲个嘞，那那老也他个巴士里干很热。来库特姆，安呢？确实安呢？这两年呢，内全面都来买那些泥，要的，啊，就也这样啊。老有是的买，有有的买，老有就是有有来他那块呢，有有的这两年也好的，和个不好的样啊的来多啦的。那这两年嘛也好的，和不好的安的样啊的来多啦的。啊，就老也这样啊，来了，你要那他个。这两年安呢？确实安呢？多啦呢？老买样啊的，啊，今年买样啊来，今年什么多啦和。啊，那个我们多慢慢的查米啊的，那块地婆婆比好么伢嘞，比较切怕么伢嘞，那那块呢，阿舅也叫啊，哎呀，么个呢，可能比那个阿哥把那前面的红包给堵啊，那后头都道路了，亏了啊，阿看哦，阿爷娘地婆，那怕这个阿个婆奶奶，比是比个伢爷娘天那还你们少好，伢那哈呢也是伢那块呢个搞么，叫大伢牌的爷娘的。เขาเนี่ยเราอาจจะจำได้นะเขาเนี่ยเธออาจจะอาคาก็เกาะอาจจะอาคาเดี๋ยวจะเกาะโลดเออโลเลยอาคารโนอาจจะให้เนี่ยรวยพอดานเนี่ยบิสิบิกามาบินาหาดามาดีเราเช้าเขาเนี่ยเราทำมาเนี่ยเขาต้องพอดานเนี่ยมาถึงมีเนี่ยเราอย่าย้อนเราหลุดชั้นเทเดนนะหาลาลวยมาข้อไปเนี่ยมาเอฟเฟบัวไปเนี่ยมาเอนะหาเนี่ยไม่ดีเนี่ยดีที่เขาเลยจะได้มาเนี่ยเหงาเนี่ยนะไอเนี่ยอันเนาะจะไม่จักรดานเนี่ยมาดีเนี่ยดีนิมสอเหงาไอ้ยี่เนี่ยทองเจืออาเดืออาคาอันน่ะมั่งที่น่ะฉลังอ่ะเดี๋ยวเนี่ยเดบลาสีน่ะขอเนี่ยสีสีอาโขมั่งที่โขที่ไม่เนี่ยอีน่ะโขกันนั่งเกงอ่ะเดมั่งที่น่ะขอเนี่ยมั่งที่โขมีเนี่ยรอยเนี่ยไทยอันน่ะอีน่ะรอยเนี่ยวันอาทิตย์อันน่ะขอเนี่ยอันน่ะเชื่อว่าบลาสีน่ะกรกฎาคมอาโขนิพังอายาโขเชื่อว่าเดี๋ยวเนี่ยเฮ้ยขวดโตละโตละอย่างนี้เนี่ยทนเยอะนิมสาวอายามาหลอกเดก้างานเนี่ยก็แล้วมันทำมาอยากจะการเดินมีน้าล้อดอชาติบิ้มเล่พนักหาดมา

ทนาดอชาหกาพเนบินาหัดาลอยเนียยานาหับโยด้วยเนียวเนี้ลอดอชาหบยุมหบยุมเฮือกาเฮือกาเนชาเนาหาหมอเมียเลและยาหนาลอหกามายาพเนโลและยานาขอเนียยนี้ซาเลยนะเมเดยานาขอเนพเนบินาหัดามาเดยเนียวเดแฮที่ขอลวะจดามาเนียวนาลีเวหลังกนิเดยเนียวเดเฮกันนะกะกอลำถาเอจากาดันเนมาเยญะลออันนเชสิเงนนาลอยญะทการัฐบาลปาจากาเอกาโดเลเมเยญะลอทกาเยญีบาสวดิการแห่งรัฐและคั่วเธอชมยอดอนถาเอเดเดเยญะเดยกานาลูโดเลเมลอยเยญะเธอจลางเงยอเอปอยาวเนลอเธอชมยอดอนเดมาเอฮอนเนจลางเงเราที่จะมาอยากเหรอเขาก็ปูยามอมีอะไรและชิมยอดอ่อนถ้าเธอเราเย็นเยี่ยวยังไอเนี่ยถ้าเราเย็นเยี่ยวรัฐบาลป่าก็ดูนะเดี๋ยวเย็นเยี่ยวเดี๋ยวเธอเนี่ยเออเชื่ออามาอามุจเนี่ยกูมันเนี่ยชอบเชื่อเจเขาก็เหรอปูนะเราเย็นเยี่ยวเธอมีเนี่ยมันมันอีสาวเด้อมันเงินนะมาชอบบ้านเนี่ยก็เดี๋ยวเย็นเยี่ยวเดี๋ยวนะเราชั่วชั่วมาอยากเกิดก็ดูงั้นเลยที่อ่ะนะที่กันนะเดี๋ยวเนี่ยเดน้องสมบูรณ์จะอย่างงาเดและดอลลาร์เด็กคนนี้จะเธอมาอย่างงาเดและดอลลาร์เธอเราเลยนี้สมบูรณ์จะอย่างเดินนะขอเนี่ยมาอยากเกอเดี๋ยวเนี่ยเดขอเนี่ยเธอเนี่ยโลหุ่มมาโลเคหุ่มมาอย่างไหมเราเนี่ยโลนั่นว่าโลเราอเมริกาจะที่กาเตจะโยสิและมากรีโลและอย่างนะเราลีเราเนี่ยอย่างนะขอเนี่ยมาอยากเกองาเราสาวและมาสองงาเดี๋ยวเนี่ยเดขอเนี่ยเราเนี่ยเธอเนี่ยโลกเคยเงื่อนเนี่ยคนเราโลกเคยเธออยากการนั่งรถแล้วมันเงื่อนเนี่ยเคยอยู่หือเลยรออีสานนี่งอข้อยาให้เดาชอรถบิ๊กไบค์แล้วขั้วงานเนี่ยเนี่ยเขาก็เดาข้อเนี่ยมายาเกิดงานเดียเนี่ยเดียนั่นเธอแต่มันเงื่อนชอประกันชีวิตและกู้งานร้อยเนี่ยเธอก็เธอเดาจังถ่ายข้อเนี่ยมายาเกิดงานเนี่ยนั่นจีจูนั่นเดาเหรอเธอเนี่ยชอบเกษตรกรแล้วคู่งานร้อยเนี่ยเกษตรกรเธอนะคนนี้ยากมึงจะขอโดนอาชีพลูกค้าเดินเพื่อเดินแต่งานเพื่อเดินแต่งานแถ่เนี่ยล้อชอบบ้านเหนือล้อคนนี้ยกย่อร้อยเนี่ยเธอบลาชีเพื่อหุ่มมาจานเนี่ยล้อเสด็จหุ่มมาพัดดาที่เสด็จเพื่อเดินมาอยากเกิดเดียเนี่ยเดียนั่นเธอแต่มาเงยยืมยาเจียสีเนี่ยไอ้ล้อเธอมาอยากเกิดยาเดินเลยอยากเกิดงานล้อเนี่ยเนี่ยประกันหุ่มมาจานเสด็จธนาคารเราเขาถ่ายเดือดที่เชบ้านเนี่ยลาตาปัดยาเดือดขอนิเงอเที่ยวโคโลเนียร้อยเนี่ยชะตาที่เชบ้านเนี่ยลาตาปัดปอยานยาเดือดขอนิเงอและเทเยียเขาเดือดต่อรู้เราเขาอะเขาก็ยศปอมายาเกงอันเดียเนี่ยเดทมิเนี่ยร้อยเนี่ยเขาก็อาจจะเชสิกันนะชั่วโมงโดเลียเนี่ยล่ะยศปอนายังอันเดียและโดล่าเดือดจะไม่เอเกนเนมอนยาเนี่ยล่ะยศปอล่ะยังไงเดี๋ยวดูเลยเดินนะนี่เดี๋ยวจะบีป้าเบอร์ลอยเนี่ยอันนั้นเบลอามาอามุนะขอเนี่ยเธอก็เจริญเงี้ยล้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเธอยาหอเธอก็ยังสืบโปรขอเนี่ยยาปัวเฮน่าลอยเนี่ยเฮเดินนะนุ่มอ่ะล้อเลยเนี่ยชมยันที่เจียจังมาพัลโลแม่ที่ก็ที่เจียจังมาพัลโลแม่เดย์นัทมาป้าบาลาเยสินะตาป้าเจริญเงี้ยยาลวดบินแม่เย็นยาล้อเอขอเนี่ยล้อเลยเนี่ยเธอก็เจริญเงี้ยมายาหอเดินเขาก็เหอปัวชมยอดองปัวเนี่ยเราโยสืปัวยาเกิดเดอละงาเดียเนี่ยเดียเธอก็ชมยอดองปัวยาเดียเนี่ยวเราเธอก็ชมยอดองปัวก็ดูนะขอเนี่ยแอปพลิเคชันเป๋าตังพอปานเนโรมังเงินนะขอนี่เธอเนี่ยธนาคารงากาชมยอดองเราเจอละเงี้ยชมยอดองเฮือกขอเนี่ยจ่ายเนี่ยแม่เฮือเราเนี่ยเจรังเงมายาเนี่ยลอยเนี่ยเจรังเงบาสบริการแห่งรัฐขวดที่จอมายาหอเฮก้าเฮปอชมีดอนในยาเดเดียเนี่ยเดเฮเดชมีดอนอีปัวเดลอยมือแม่นะหาเดียเนี่ยน่ะเจรังเงลอยเนี่ยบาสบริการแห่งรัฐยาวเนี่ยล้อเฮปอยางาเดและดอลลาร์เดจีมาจังขวางี้เดแล้วทำมาปัจจุบันเนี่ยแม่เนี่ยล้อน่ะลอยเนี่ยเธอก้าเนี่ยเขาเชื่อสิ่งนั้นชั่วโมงดูแลเนี่ยเขาปวดน้องมายังอ่ะเดแล้วจิมี่เนี่ยมายังอ่ะแล้วติดยิ้มซุ่มแล้วดูแลน่ะลอยเนี่ยน่ะดูแลเนี่ยแล้วง่ายมาเนี่ยสามารถเลยแล้วทำอะไรที่ปวดมือเมื่อบิชอเช่เขาหมอนยาเลยแล้วลอยเนี่ยน่ะขอเนี่ยเธอกา
การยื่นขอทบทวนสิทธิ์และคู่งาเถียเนี่ยล้องาที่ปปัจจเช่นในลาเซเลเล่สัญญายาเนี่ยถือกาสัญญากระดูนะขอเนี่ยชมยันโดรังเงินพิบาอันนสุมเชติบาลาสีเสียงกันเนี่ยอายามบินเนี่ยเมเดียเนี่ยเดหัวชมยันดองปุยาเนี่ยล้อถือกางาที่ปปัจจเช่นในลาเซเลเล่ล้อเนี่ยถือกาชมยันดองยากระดูนะขอเนี่ยแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเขาได้เว็บไซต์และคู่งานลอยเงี้ยวน่าเธอแต่มาเงอะล้อเลยอย่างนี้เธอก็หล่อธนาคารงาก็ในขอนี้พระชอเชโปหยาเดียเงี้ยเดเธอก็ช่วยแม่ดอกอ้อเธอหุ่มล้อเงี้ยวเธอมีเนี่ยล้อเงี้ยวเธอก็หล่อช่วยแม่ดูแลเนี่ยงามายางาเดแล้วล้อเงี้ยวจีมีเนี่ยมายางาติงยิ่งช่วยงาและดูแลนะงาที่พบพระชอเช่นเนี่ยละเสเลเล่ล้อเงี้ยวทุลเอซาโปญาแม่เนี่ยการยื่นทบทวนสิทธิ์ไล่ส่วนงานในแอนเนลเธออุปงาพอเนลชดเชยญาแม่เดและเออเธอล้อเลยเย็นนี้เธอมีเนล้อเย็นนี้เจ้าญาแม่เดและจะกาเอกาด่านในบิสิบิกาเลยเนี่ยนัทกาล้อการยื่นทบทวนสิทธิ์และเกิดงานล้อเฮปโชเมียโดนเล่นมายังอเดและล้อเย็นเนี่ยดูแล้วเนี่ยอดูทิโปก็พัดจังไอเนี่ยแล้วก็จังไอเนี่ยดูแล้วเฮือทิโปนะขอเนี่ยฮิบะบาราเชสิ่งมันพยายามมาเดียวจะมาเจงเงี้ยซาโปเนี่ยยานยาหนาลอยเนี่ยอันนั้นตีบาราเชสิ่งนี่แหละต่อปะยุ่มยาแม่เดียเนี่ยเดี๋ยวขอเนี่ยยอดเดือแล้วเธออินยูเขาก็โปรอเชสิ่งนั้นดูแลเนี่ยยานยังไงเดียวสิโปยังไงเดี๋ยวดูแลเดือนนั้นว่าเขาก็บางอย่างสิ่งนั้นรู้เจอละเงี้ยยาละรู้ยาด่างแม่เดียเนี่ยเดี๋ยวเขาก็บาสบริการเห็นแล้วเขาโปรก็ดูนะขอเนี่ยล้อเลยเย็นนี้เธอเนี่ยเจริญไงรัฐบาลปัณณ์ชอบบาหรือว่าชอบบาเนี่ยไม่ได้เย็นเดียวชอบบาเนี่ยเย็นเธอก็เนี่ยบาลาทิศยศมีอาบาล้อชอบบาเนี่ยเนี่ยบีอยู่มือมีอ๋อล้อโลเจบีเยอะบีอยู่มีอ๋อล้อแล้วล้อเย็นเดียวนะเธอแต่มาเงื่อล้อตะแก่เพื่อหุ่มมาขอนี้ชอบบาขอนี้จะและแม่เนี่ยเย็นนี้ล้อตะแก่เพื่อขอนี้บาลาซุ่มเสียงที่โปชอบบาเนี่ยเธอหุ่มล้อเย็นเดียวแล้วเธอแต่มาเงื้อโลจีเพื่อขอเนี่ยชาวบ้านเนี่ยยาเดียเนี่ยเดียโลจีเพื่อขอชาวบ้านเนี่ยยาเขาเนี่ยอีจูเพื่อมียาเพื่อแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยขอนี่ยาเราจะมาเนี่ยเออตามายุ่มเจลนาเดียเนี่ยเดียสมิเนี่ยเธอนะขอนี่เธอก็เนี่ยโยสุยาเดียโยกานาลูไม่หัวไปยาเราเนี่ยแล้วขอเนี่ยเธอก็บาลาเยชินเนี่ยโวชินะยุ่มรัฐบาลปานเนี่ยบาลาสิเสียงที่พะบาตอนเนี่ยเนี่ยบีอยู่มาเดียแล้วเออเธอนะขอเนี่ยบราซิลที่พาที่พาเธอนิชโลยุ่มยาแม่เดียเนี่ยเดนะเจริญเงียบสบริการแห่งร้านและคู่เธอยาเหล่าเนี่ยเหยื่อสืบปมมายังงาเดและโดล่าเดนะขอเนี่ยเธอก็บาลีเสียงเดวิเชียร์กัดดูนะขอเนี่ยที่เสียงที่พาที่พาเหยื่อมาพายาแม่เดียเนี่ยเดเธอก็เหยื่อกัดดูนะขอเนี่ยนี่เราทำมาป่าอยู่รู้ว่าชาวบ้านยากัดดูงาเลยและเนี่ยเธอก็พอในจันทร์แทนนะหายาแม่เนี่ยเหรออยู่รถชบ้าจางาเลยรอถึงกะขายาเนี่ยที่สิทธิพัฒน์พัฒน์เธอมายาเดืออยู่รถชบ้าจางาเดลัยรัฐบาลปัจจุบันเลยนะงาเหงาพอในที่พบพัฒน์จักรเอกาตัวเลยมาอัดดมแบ่งเงินนะคนในถึงการรอคนละครึ่งแล้วงาเลยเนี่ยไทยช่วยไทยพัฒน์เธอบีหยุ่มยามาเลยเอถากเลยช่วยไม่บินออนไลน์ยามาเลยถากเลยฮัลโหลยางาโลและที่พบพัฒน์หองาสิเดียเนี่ยเดถึงมีในเหินนะคนในถึงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เกาะยามือเลยอย่างนี้ที่พบพัฒน์จักรเอกาดาเนี่ยในบิชิบิกาเลเดียนั่นรวยจนนั่นยาพายเดียเนี่ยเดียเฮ้ยกันนั่นเนี่ยตัวชาติบิ้มเล่พนักหาดมาเนี่ย

0: Athena khoni dacha jai chibyum la ye nya nyum so ga thonjo ayama phone bina hada la le ye ni yoga na lo ye bya ye na ha byo du ye nya la he ina jana ga na ke la lo wa la ye nya de akha de je le ko le phi bina ha da nya de ye nya de nyum ha ga le m thane phone bina hada hom na khoni ba sala asa ne jang tha nga ye nya de akha ja ga ga ko และงาเยี่ยนเยอะมาบีนะฮะได้ไม่น่าเยี่ยนเยอะก็จะแม่เนี่ยทำมาเยี่ยนเยอะแล้วมาม่านี่ชิญาเนี่ยอยู่เหมือนกันนะจากาเธอรอยากาเนี่ยแต่รอเฮ่อเจียงงาและเนี่ยนะแต่วันนี้ทายุ่มเดียเนี่ยเดียวฮันเนี่ยมาม่านี่จะชิญาเหมือนกันนะเลยเหมือนกันนะยุ่มปอนะขอนี่แหทะเลพักเจียขอนี่พันนะลานยาเยี่ยนเยอะแล้วทีนี้แล้วเธอจอกก็ดูเดียแล้วนะฮะดาลเดียเยอะเดียก็บอสลานเนี่ยจังท่ากันที่ฮัลโหลนะฮะดามาเดเยเนียเ
1: ดอินาขอที่โปอาลียูเนี่ยพยายามทำจู่อาศัยซึ่งก็ก็จะน่าปุจว่าก้าวบ้าขานะเด็กจีเด็กก็ดอจักจุ่มเลยก็ก็จะเลยบ่พิลังลิสันบ่สละสันตุลกับปุจว่าสละสันมาเดอาโหกุเชชิโหบิลามะมีเนดอจากาจูซุงคาลิงาเลน่ากะหัวลัทธนานากะขอยาจาลูตัวไอ้หมอจูกามะอินีปะชังสังลังอัปปะเลเลขอตัวลัทธนานังหมองาลอน่ามนันนามะมูลากะอุชอชอยอุมานาเลเปกะโซเลกะจินีตัวดอจากาเนตัวซุงคาลิงาเราอาจุ่มมาเลยมึงก็จุ่มละเลยจะก้าวเลยจุ่มหมดจุ่มยังไม่รู้จีจะเดือดหรอจุ่มหมดจุ่มยังก็ดูอุชอชอยก็ทุ่มหัวใจจ้ะเอ๋ขอยงยงเลยแต่เอ็งเนี่ยบินได้ไหมอุชอชอยก็ทุ่มอะไรนั่นเสียอุชอลำบากสุดทุ่มอุชอลำบากสุดสุดหนูพอมาบิดจ์son to no po ma bi ze de u cho la ma bu jo sa xi ya de le ja ne la ha to ga la ma to kha son po kha xe ne to ga na kha la bia po le de to le na sha gu hu le to na na ma de po kho ni ta le shoi me e kho ho to ne la ma de nge to kha son po pe pe pe le ji ga kha ze la哎，后头到到时候没了喝啊，不毛你怕的，垃圾毛皮的多，啥啦？啊，比如说古道啥啦的多么啊，垃圾毛皮够吧？看那种块的多，何安人呐？提破牌玻璃西，牛你他娘的啊！我他呢哪个娘的啊？我说说呢偷嘞俺个，说说呢偷嘞，天哪那我说说呢偷嘞，这家走路是好家，我啊皮好洗个。就抬手抬了，来他们要他们楼啦的，不好要呀的。我他那那怎么弄？我呢从家里啊，别把那门呢嘛咯，免提不排行嘛。唔错，那么什么错？来咯，唔错，那么什么错？什么错？你跑嘛鼻子？什么错？你跑嘛鼻子的？唔错，那么不叫上西了的嘞？哎呢，唔。La ma bu jong du kha sun po kha xe ne le de le na ta le shoy me du kha sun po kha ze le ek ma na thơ ma ngơ ti ji ja ne pha bi na nya ne da lu ze le e de ta ti ji me lo lo ne lu ze ju ge thu nga le na le ho myan ja ja gom me ha kho yu nyu le ge te e ne ma a ne lu ze ga lu ze no leกตาลุเจระกูเละก็จอลุลมบิเจดีกตาจอลุลมบิบิดีเละนอติลาบิกะงาสุลาบิเลนอติลุเจกะงาสุลุเจเลเละฮัลโหลยูอาซาเลชัชชาอุดูฮุเตะเอยูอ่อนเนสุสิยูอ่อนเนทิสิงสุปุสุปุดูฮักฮัชยานเนอากะกะนันยาเลกะเลอุตุตัวทีพอดีจังอาชาพอดีสิอามาพอดีสิ ยฮาอามาพอขอมืออาชาพอขอมือเมื่อชิพอติสีและเมนูอาจจะมีหนี้ที่โปและหัวหน้าอากาศตัวเองอะไรชนิดเนี่ยชนิดเนี่ยอย่าบิดเจงอ่ะหัวเนี่ยบิดหัวและเอ็กเองอ่ะที่ว่านั้นนักพอบิดเนี่ยก็บิดตัวเนี่ยก็กดวายนะที่มีเนี่ยชนิดเนี่ยมีเจ็ดจีหนี้จะบิดละหัวงานนั้นเสียเนี่ยเราจะเจ้าก็กอล้อเออนี่ก็ที่ก็พายมาเนี่ยมีบุเลจามิโลเบียกันนาราบุอาคาบุฮกาจินิสกายอติกาดูเลเมกาวกาบุอาโนเลกาตากาบุซาดูเลกาวจอกาลอมบิบุกาตาจอกาลอมบิงูเลเดเลจานเนฮโยจินิดาเชเชนเนเลจอจอเอดูคาคาเชจอจอเอปอติมูปอติมเลติปอนติมวะซุนฮุยาบิเซลาอายอติกาดูเลเมโนติลาบุกางาซุนลาบุเลเลนอติปูงาสมปูบุลิงูลิเลสัมพายาจ้าจ้าบลาเทียเฉยดีเลอับเพิ่มซ้ำลีอับบ่มซ้ำลีเลหุ่มยังงานะอย่าอุ้มเต็มเงือกายเชิงอ่ะเลจงจะละตัวเลงเงาหอมยาจิตโตจ้าน้ามีเชิดน้ากาสิสันโตเลเองอ่ะเฮติกอลานะสงกจ้าเนี่ยมั้งสิสันโตงาเลน่ามีอันนี้มิสุสิโดมีเนื้อสิชังลาโอสิโดรังสิชังชอโอสิโดลาชิสิชังเล็กเอล่ะฮะน่าตัวแม่นี่ยอลาจาน่ะสิชังสิชังอะไรไม่ยอจิมจีเงาหัวจิบิมอพิมาดว่าอาคาชิมามดว่าทัดดูเลจิทูจิจาละอาขอเทพอแม่นี่บิมอพิมาดอูเลเลมหาเลเลอสวาเทเลงะฮะบิชุนดออออลิฮิมินะโตโตโตซุนยามะลอจิซาเดลอเออซงานาโอซอซอนเนโตโลเนเมบกาโตโลเลเอโตเอกมาลอฮูนิเจซุนเจออลอซิซซังกาเอโลเลฮอซุนเจโอเนบินามากลมาเมนิยาเอคอนิยูกานดาลซุนยาเดซุนมซุนยาเดน่าขอมาซุงขอเอข้ามาซะก็อุบัติเด็กขลิงอะไรตัวทุทุจขลิงอะไรตัวเจเจจขลิงอะไรอาขาหมอถล่มอ่ะทีนี้เนี่ยตัวซุงอ่ะก็อุบัติเลยนี่พูดว่าเธอมาพัฒน์ซุงไหมล่ะจิจิเนี่ยน่าขอหมอจะก็อีเลยจิจิน่าหน่อยอ่ะหัวสีเลยตัวจะไหมล่ะเออซุงเนี่ยน่าหัวซุงนี่ชอบเปล่าหอมยาจีเอจามะกลัวมะ
0: เธอหน้าขอนี่อาเดียขาอยากอาเดียขาก็เกาะล่ะอีเนี่ยก็บทอะไรเนี่ยจังท่าก็พอเนี่ยบินหาดาเลเดียเนี่ยเดียหัวก้าหนาวเนี่ยร้อยเนี่ยดัชชาทิบิมเล่พนหาดามาเดียเนี่ย

0: ถ้านาขอนี่ต่อชาใจทิบยุมแล้วลอยเงียบพอเนี่ยบินาหาดาลอเลยยานาหาเบียวดูจวานาลูเอเดเฮกันเนี่ยนะอายามข้าจะเล่าเฮลอยเงียบอายชากาลบินาหาดาแกมาเงียบขับผู้มาเนี่ยงาเวเนบิเกเนเลือลอยเงียบชากาชมยามองงาเดเฮกันพอเนี่ยบินาหาดาเนี่ยอายามเจียนะก็อีมาลอยจวานาลอยมุจจะซาดอละคือเจ้าดาลอเดียเนียวเดอคันุจินาลิวลาเนเชลังเกินที่คอหลวงแล้วพัทธองจุลามาว่าอิมาเดอดูธรรมะ
1: บุตรขับยาเล่นน้องมาทุ่งเล่นมังอ่ะ

마여니알레마모나이망어처마여니알레후바몰라미야이니가이니

出马要你啊要，出马要你啊啥？我把毛个来啊，阿虎要你捏脚硬啊，出马要你捏脚硬，出你阿妈毛啦，带来马肚。

后老妈好了弄了老妈的你老面面老妈给老暖

命老好的体贴，我爱混乱活动年来拉住马拉面老哎，我蛮多的年来拉住马拉面哦，面多年来拉。

爸妈爱闹，出门吃力早出头。我拉面出家阿头剃头，然后出门要上桥，说好没拉面。

Moga saboa matunle ma moe ado bo hunu mange moe udole boa

มาขอและมอคือผู้ลวงละมาขอคือผู้ลวงละคือลองและมอจะแช่มันดอง

把我下骨家路段莫拉娘侬啊妈啊娘来啊妈我去看了面一

0: 李老命，俺没做某个啥不拉年的，没通俺啥某个道，某路哎，俺还去多么年铺子别拉年，俺还操你妈胡吧。莫个俩，莫个下个家路段。
1: ปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
4: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
5: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
4: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
5: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
4: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
6: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้านครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมสักการะพระพุทธชินราชที่วัดต้าฉือ
7: วันที่4ของการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในช่วงเช้ามีกำหนดการเข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์นครเฉิงตูโดยมีนายกู่หยางผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์นครเฉิงตูให้การต้อนรับโดยคณะจะชมแพนด้ายักษ์นัสแตรี่ไจแอนแพนด้าพาวิเลียนศูนย์อนุบาลลูกแพนด้าและแวะร้านของที่ระลึกณสตาร์ไจแอนแพนด้าเนอร์เซอรี่เฮาส์จากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมคณะจะเดินทางต่อไปยังวัดต้าฉือซึ่งเป็นวัดพุทธมหายานโบราณอายุกว่า 1,600 ปีใจกลางเมืองเฉิงตูที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์โดยนายกรัฐมนตรีและคณะจะชมนิทรรศการประวัติของวัดและไหว้พระพุทธชินราชที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่วัดตลอดจนชมวิหารพระถังซัมจั๋งจากนั้นในช่วงบ่ายมีกำหนดการเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติซงหลิวนครเฉิงตูมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเพื่อปฏิบัติภารกิจเยี่ยมชมบริษัทหัวเว่ยปีจิงเอ็กซ์เซคิวทีฟบรีฟิ่งเซ็นเตอร์พร้อมหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัล AI และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลชาววิสาปทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
6: ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชนตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
8: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากกรณีผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขของโครงการจากสาเหตุเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่าตนเองมีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถสำนักงานขนส่งจังหวัดพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถของตนเองโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาปราณบุรีและบางสะพานซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องจากระบบฐานข้อมูลกลางหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
6: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโกลกเตรียมเปิดลงทะเบียนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐค่าน้ำประปาวันแรกในวันที่20กรกฎาคมนี้
9: นายคมสิทธิ์บริบูรณ์ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโกลกเปิดเผยว่ากปภ.สุไหงโกลกพร้อมเปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเดิมและรายใหม่ลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิค่าน้ำประปาตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยจำกัด1บ้านเลขที่ต่อ1สิทธิสำหรับเงื่อนไขการสนับสนุนรัฐบาลจะช่วยค่าน้ำประปาวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากค่าน้ำเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิจะจ่ายเฉพาะส่วนที่เกินแต่หากค่าน้ำเกิน315บาทผู้มีสิทธิต้องรับภาระค่าน้ำเองทั้งหมดโดยผู้มีสิทธิรายเดิมต้องลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เพื่อรับสิทธิรอบน้ำเดือนสิงหาคมและผู้มีสิทธิรายใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายน2569เพื่อรับสิทธิรอบน้ำเดือนตุลาคมโดยทั้ง2กลุ่มไม่สามารถขอรับสิทธิย้อนหลังได้วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
6: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมื่อซุ้มค่ะ
3: พบว่า
1: ย่อจง
4: โอ้ดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: กลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก่อโ
6: อประเลือดสัวบัตรทองและเนบาตาฮากรและตายาลอซาต่อปูและดับบาคาดอตาชาบานี้ก็เนบาเกตามาเจอขอบโลเลอประชุเกไม่ได้เมบาอาพัวลีอาหมัวป่าอาเปือแวปามาเจออไม่ได้เมบาตาลอและยาลอซาก็บาชัวตาเกและคินเนียต่อปูจัดทอเลตินีคอเลสิญาลอเลตาฮากุฮากออุทอนิลอตาลอและชัวตาเคไม่เวลาหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต1-13ศูนย์คุ้มครองสิทธิบัตรทองตามมาตรา50วงเล็บ5สายด่วน1330กด0ตลอด24ชั่วโมงสปสช.เขต1เชียงใหม่053-285-355
7: ดอปูแวปักยอบโคหนึ่งเมตรบาสะสู้อ่อมเมื่ออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเนบาคักเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่อ่อมมาออกจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อนจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตรเมบะ092-246 8579เซทอบโบลอ

0: thế ý วิทยุกลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แต่ก็โทนลุยกระจานยิ่งชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเชอกระตอบเปอร์ปากระหลือปากระยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปอร์ก็เห็นหลอนนั้นเลือดตาสูมือซ้ำมือตาก็เจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนกห
1: ออัตโตโคเนและกระนาหลอดเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อนเนาะ

Nada omichopper dapu vemura pati pupi romosco pradognatapo, paqua, dotapo, pracalu, pracanoco, ranota, chocotomu, roco, quinari, letilu, anaridici, heto colossa, pelletalota, let sawmoto, chiang my AM, chocotolvigazan, nuichiku kilohert, somnangan, prochasampan, tisam, grom prochasampan, ya, DJ summer, josapi, summer, chelum, sri wong chai.แฮตุกะดับปูแวซิโซโดดิตาตนิญาอิมือนยุยนี่ดับปูแวปาคลิปโพบัตเตนอนอก็ไว้ดันลมือโอบริเนาะบาชาจอดีเจตนิโอบริดิบาแฮตุกะดับปูแวดิลอลอลอดินาโคเนเฮริเฮบาลอซาโตโดโตโจเกลอซาโกมอสก็เคดกนาตาสุมือซามือตาสวิซาเชือนตาเซดิลอลอลอเมเมเลนตากานยอนหนึ่งดิซอลเลกโทรศัพท์แฮคอลเลปตามมาหลอดโทรศัพท์เสจเนาะ0532760007ตะการเลิกกว่าดอกกันเลิกออนไลน์อปูเฮกิเฮบาเราซาเลิกกดไลค์กดแชร์เดอะเกวนเราตะกะโตดิโซเลอร์นึบาซาตุดุตุจบกันนี่เหรอเดอะจึกแลบาคาคือเลิกปัสคลาหมดต่ออะเกเนาะมีเวดาเลิกฟุตบอลโลกปัตเตวดาเลิกปะกะบับปรุละซันตะกะดากันนี่เลิกอันนอกิเซเดอะอันนอกิลุยมึนนาคอหมู่ร้อยเนาะหมู่กอเดปูเวดาลีเนาะหมู่กอตะจึกต่อมึนนาคอนี่เดกว่าเราดื้อมือมุ่นน่ะเหรอมือมือมือมุ่นน่ะนี่เนาะกอนลากอนลาเมไว้ดาเลออิงแลนด์เนาะอิงแลนด์เดตกก่อนเลยกอนลาดิซซอมาจากกอนลาเบลกอะไรครับกอนลาฝรั่งเศสนะต้องมีกอนลาเบลกอนลาจากเขามาจากมีในอาเทียก่อนมีแล้วฝรั่งเศสเนาะไม่เมเลยกอนลากอนลากว่านะกว่าเดาเลยฟรานซ์เนาะฟรานซ์เขาคอเดาเลยไม่เมเลยอาเวอร์ปานในเมเลยอิงแลนด์อ๋ออิงแลนด์มีเวลาเลือกกอลลานี่หรอตกกอลซาดิซอลเลือกแบบประหลาดสันตากาเลือกเนี่ยอันนอกเสือเดออันนอกเรื่อยน่ะล่ากว่าเขาดิแต่สอดตาเสราสระอาอูตัดคันเนี่ยปะกอลเลอร์ปะอูสอดอุเสระคันเนี่ยปีเตถีกอลเลอร์เตเวลาเตคลาดเตะน่ะเลือกปะกวาดเราตัดโพนดื้อเลือกสเตเดียมอปูดิซอลเลอร์สนามอปูเนี่ยราตราดิรามุนน่ะเตคลาดเวลาเลือกขีนาทีเนาะคิดนัดที่กอลลาเลออิงแลนด์สักหลันหนึ่งเวดาจะเปิดคลิปหุ่นคลิปไปเนาะกว่าเขาดูกอลลาเกเวดาเซมุนอเลออิงแลนด์เนาะเกเวดาเซมุนอแต่จดๆสักหลันหนึ่งเวดาจะเปิดแต่จดๆสักหลันหนึ่งเวดาจะเปิดเดตัดเชือกต่อไปเกเวดาครึ่งแรกจะเนี่ยดิซอลเลอร์ the first time เนาะ first time หนึ่งเวดาเลอครึ่งแรกเนี่ยเดสักหลันเวดาหนึ่งนัดรีบเลยเนี่ยดับเบิ้ลเนาะเลือกกอลลาเลืออังกฤษเนาะสตลาเวดาเลือหนึ่งนั้นลุยเพื่อเวปากอลลาเลือปากอลเลฝรั่งเศสสตลาเวดาตั้งหนึ่งนอบเพื่อบาลเลือ40เนาะ40เดือชั่วโมงละอีบาร์เดือกอลลาเนื้อตาละเนาะกอลลาเลืออังกฤษเนื้อตาละสตลาเวดาแต่เมื่อละไม่มีอีบาร์เดือตัดลุยเพื่อคาเดือซูมิซามีมุนอละมันเลยมาเกตโจโดดสี่ดาจิบอกเลือเลือฝรั่งเศสเนี่ยตะคลาดเวดาเจนหนึ่งดาวตะเพลตื่นเดือเลือนี่เคลดาเจนี่บูละกับเปซอลดอซาตะขอนี่บราเดอร์นี่เคลดาเจเนาะอีบามาเกลิจาลอนตะกาซักเนเดอร์ละบาชาตะคลันเลตะคลักเกสคลันนูละซาลักกะเตบปะอูดิซอลเลอร์ปะเกสราพัดโดเลอะอูคอราเลนข้อกว่าแชร์บาตะคลันมาตอคิลตะโกปูบากอลกรรมการเนาะลักกะเตเนอูดาปี้เนาะอาคอมโยเลกอลลาเลอังกฤษเดสตลันนูเวดาคูเพลเนาะคูเพลนั้นเมตาจคาบานอหรือกว่าดอดมือเนาะสตลันเวดาคูเพลแล้วเวปาสตลันนูเวดาลุยเพลเนาะเตเมตาจคาบาฝรั่งเศสสตลันนูเวดาลุยเพลเลกอลลาอังกฤษเดสตลันนูเวดาคูเพลเนาะอาคอมโยเลกว่าเลนเนอันนอกิเซอร์ดามีเวดาเลกอลลาเลปากอเวดาอิงแลนด์เนาะดิซอลเลอังกฤษเนี่ยเราจะเตะกว่าก็ได้เลอังกฤษนะอีกคาเดเหตุแต่คือปืบพบแบบพบบาก็คือเล็บการสักลามหมดต่ออักเกดันเน็ตโลนิเจรัตล่ะเนาะข้อความนี้บ้านเนตตาตินาใหญ่ดอกเนาะตาตินาใหญ่บักข้อกว่ากี่ดอกเลยอันนอกเกตเตอร์ดอกเลยอันนอกเกตคีเนเจโดดอกเจโดข้อกว่าตากาดาสักนี่แหละมีไว้ดาเลือกก่อสเปนดอกเลือกก่ออาร์เจนตินาคือบาตุกอลซาตินาใหญ่เริ่มมือบุลเลกเชนอ่ะตินาใหญ่เริ่มมือบุลเลกเชนเนาะดีนะโคเนตากาเลือกกว่าดอกปัตตาหมดต่อเหมือนตาเด้ออ่ะครบกว่าดอสกอนเนาะแล้วก็ดอเลตาสูมือซ้ํามือตาสวิซาเชอร์เลหนอมือพระเนาะหนอมือพระนี่ก็แก้ปากุปัญญอเลกําแพงเพชรปานี่อุตสักวิเตวดาเลสะอาตเรเนาะกันหนาดกว่าเนาะหนอมือพระอุเวดาเนาะ

ก็เตอร์ดอลลี่เนาะดอปูแวเลอร์เคดกนาตาสกวิเนเมออเมนอบะยาเนาะเจอกันสักวันครับพี่ชายอีกาดอปูแวเลอร์ TikTok อปูแฮตโดโตโจปาแต่เวลาตกกอลซาแค่ก่อนนี้มอเออตกกอเสียเนาะมาชะคอจะเล็กกว่าดอปัดโทตาปัดโทมวยปะก็ลือปะก็ยอดโทเวดาดิโซเลอร์อดูทตาพิตามาร์คายดิซอลเลตโตเจอมาเจอปลาเลเกซึบโพดิซอลเลและดูดาลับปุกิเลญาเนาะขอขอดาปักบาจิปเกรกบาดิยอพาแกออกบาคึดโลคือเจโตเจอมาเจอเกปาเสดผ่านในปากอยดาเลทหารผ่านศึกเนาะทหารผ่านศึกชุมชนกะเรียงกีแมดูทตาพิตามาเลคึดโลคือเจเนาะดิซอลเลชุมชนกะเรียงกีแมในแกตาแกตลอดตอนลิเนแกการเลือกข้อกว่าแชตาศิลปะเนี่ยอาชโมตาเรียเนาะคือมาตาเที่ยงเรดิสอลเก็บลูกเก็บโขดทีละก่อก่อเก็บลูกเก็บโขดปักยอก่อเนาะเก็บลูกเก็บโขดเวกิแม่อ่ะก่อเนาะเดบัมบลอนเกิดดูทออาสักเตทอเลอร์หีคอดิสอลเลอร์ปักยอหีปักยอคอลิ้นเนี่ยปักยอหีปักยอตลอดตัดเล็ดดุลอมีอุลเวกิแม่เนี่ยคือมาตาดิเลดจัลเลยแล้วก็เก็บลูกเดที่ก่ออ่ะก่อเนาะดิโซเลอร์ไม่รอบาโตเจอมาเจอเรียบการเลือบาหน้าบาตรีดิโซเลอร์ที่โดกว่าบาตามิเกเนาะมีอุกแกทอบาปันเดือบกันรอเลือบาก็บาตรอดิโซเลอร์แลตโตเจอมิเกบาตรบาเลอส่วนเมญปาชุมชนกะเรียงกีแมในกระดิโอทอตามมาหล่อเลยปากกอดามูลนิธิดิโซเลอร์กู้ภัยเนาะปามาบาค่ะคือเลือบากู้ภัยมีเวลาขอโตเจอมาเจอปาสิโพขอโพเลือบาหน้าบาตรีค่ะเนี่ยเนาะบัชามาถอเวดาต้าเนี่ยก็เมื่อเลือกโซเชกาปักเนาะตากาเลือกล็อบพิตามาตาตาเด็กก็บัตรโซเชกาปักเนาะมาตาแล้วเรื่อบัตรโซถอเชบุเชกาเลือกเก็บปักเนาะนี่โซเลือกเห็นเมื่อปัดดอทที่ดอกก่อ all the world ดอทที่ดอกก่อเนี่ยสิ่งนี้เลยปักเนาะเนี่ยอับลิโอเนาะไปเก็บปักเนาะพบมาตาแล้วอับลิโอเดินเลือกที่ดอกก่อเดินเซเนาะนี่โซเลือกมาชาคอนี่เนี่ยอามาเวดาเลือดดูถอแต่พี่ตามมาเลยปัทโทมวยเนาะปัทโทมวยคือโลคือเจตากาเล็กเล็กกว่าดอเดอร์คู่หล่อซากาชิกับบานตาเดอร์ตัวจะมาเจอเกเลอร์ทหารผ่านศึกดิซอลเลอร์ก่อจะเตะเลอร์เวกิเมเนาะทหารผ่านศึกเดอร์มีระดับการเล่เฮลอสูเฮลอสซาเลดดูตาบากาบัตที่บัดโดจุกาคอการตาเดอร์มันจะเตะซีบะเนาะบากาการนี่เนาะเดอร์เกสัวเมื่อเต่ามวนตาปักบักกว่าแช่ขี้ปักบักเฮกิเฮบ่าวอ่ะเกตาชมหมดเลยเกมุ่นเนาะชุมชนกะเรียงกี่แม่อัตตาพี่ตามมาเนาะแลกดอลเลอร์ตาสวีดตึ๊บเผลอคิปเผลอเลอร์ดอปูแวเคดกนาเคดกนามุขเล่นตาแลมุขจะตนเนเลดตาสวีเกิดช็อตแดคอมเลยเนาะเกิดช็อตแดมีเกดอลเลอร์สระสักเคือตาจะแปลเลียเนาะอ๋อจะสักเตตาคือโจทย์แค่บักก็คือเลอร์บัตรประชารัฐอเกบัตรประชารัฐอาเกดคาเนมีวดาลดีแค่นี้ในปราตบลือลากาอเมียซาโอเลอร์ดิโซต้นเนบาเลยบะต้นเนบาเลอร์โกรเจแล้วก็เนตลาเซปอตลาเซปอซัวเมญาปานิบัชาเนมินซาต้นเนบาเดบัตรเตอร์อาเตวดาเลอร์มอตอตูโอรถเครื่องโอวดาคิโชเซชวนตาจานิโอรันรถโชยอนในเตดีเนลรถเครื่องอุรันฮะดอตโชปาเตฮิลลอเลนาเจเนาะรถพัดโดอูปาเตฮิลลอเลนาเจก็เด็กก็มาอุรันฮะดอแล้วเซริชีปาเตฮิลลานาเจเนาะบาชาก็เด็กก็มาเลยตาสุตาพลาดคาเนตกว่าไปได้บ่เนาะสวบปีมาจากดูความมีประสาเลยอาดิโซอาตินเนบาเลยไปได้บ่เนี่ยอาราเล่เล่ด่ะเนาะตาตุบลอนใหญ่ขอข้อนิมลอนเนจอกเคเนรัฐบาลสีญาไปด่ปัดดูว่าปาดิโซเราชอบด่าไปเลยประมาณด่าดิโซเลยขนส่งทางบกมีเวดาปักกว่าแชเลอร์โลอลิเนาะมอตอตือมอตอการเหรียญตาสิญญาเวดาบาตกากาเนอลิอาจาโอดิละเมียซาอาโลอลิมอตอตือมอตอกาอุละเมียซาบาชานกอยก็จัดชาวเวดาซิลิเนาะขอขอดบาตกากาเนมอตอตือมอตอการลอมุลลิอัลลือโดเปโตบากาตาอเมียวดิละกระจายมาจามอตอตือมอตอกาเมื่อเดเซลบาฮากูฮากอลลิเนาะอันลีตัวจ่าโตเลอเนาะเปรลโซติลาลโซติลาลเสียไปทะเบียนตาโตนามีเลยว่ะอันนี้เนตเสร็จผ่านเนนบ่าอัตเตวดา
อักเลเกนยอดที่เดือดขาดเดือดก็บ้านเล็กก็บ้านเล็กเลยเลือกขนส่งนี่เนาะดิซอลเลือกขนส่งทำทางบกดิซอลก็บ้านมาเกียร์เลียจานนั่นไม่ได้เมื่อแล้วสุดปกติเดือดก็บ้านเลแจ้งนี่ขนส่งทางบกต้นหลุดหลุดเลยเจนอมีบ่าเตวดาปลาเลอร์คอเกลเกนเลือดหลีเลือดจานดิซอลเลอพิตามาตาปรามาตาโพเลอร์สำนักงานขนส่งอันนี้เดือดเตวดาคอตุลอกคอเชอร์เลอร์ปลาจิโพคอโพกการหล่อเลแฮมมาแฮมมาบ่าก็คือตาเกเสด็จไผเนาะแจ้งบักก็คือเลนโลอันเลียจานตาเลแจ้งสิเนาะนี่แนวคนนี่เด้อแฮบ่บักคือตะปวยมาจากอากก็แค่ๆเจาะเจตลาเซปอตลาเซปอโอเลก็เจอโคกรถลาบันแลแกลแกเกียนตาบาให้รอแล้วคุณเลเวปุ้นเลยแซมคือมืออ้ากว่าเลกว่าเกเนี่ยแกลละย้อนอดนี่มีโอมีโตบันแลแต่สิญาจิบาอีคาคอกันนาตะกันเจาะซั่วแม่ญาปาปัดดูว่าปากเฮเตจุเนตแลกนะเนาะเพื่อได้ไปเตะเพลไปเตะเสียที่จากคอเลปัดดูว่าปากเลือรัฐบาลหรือปัจจุบันกว่าช่วยดับปราบพลาตักขึ้นโจทย์ดิเลจัดเลยได้ไปเฮตเตอร์นะดินนี่หรอเนาะแลกดอลเลอร์ตาสวีตเพลคิปเลอร์ขอคอนในบอลเนี่ยจะก็แปลกเงินหรือเลือดทาตาตีตาชื่อต่อเลยให้เกตุกอลสันเลยแค่มหาดานอโอชวดเลยเบมือซับขี่ก็การจะก็เตะตาไปอีหรอตาบลื้อเนาะ

bà bà quả lô kê và quả số phô bà chủ về lê bà lê bà phô xà à chi la mì vê kê chạc kri phô xà hô lê bà lê bà lê à mì dọa phô khoa lê bù lê bà phô xà hô đi lê bà bà quả số phô mù cha tình nì mù cha chui bà thọ sô có kê chạc kri มุชาตินีครีบูนีปบาสุพีบาสาพีปุราครีโพแคเลแคเชแฮดอนีครีปาโชเวเปเวบาปจุนาครีทีลอซาเลตาสาพีจีทอปตรมาริยาเลอามีครีโมตุวามาริยาจีทอปตรเลอามีครีโมเลปเลจีบลือบากเกจอโยเซเลอะอมิคริปากวาเกจอโยเซปลาจอชีกว่ามูกวาเกกจากครีจอโยเซคริปาตราจีบลูปตรอเลสะอาบาคาจอปาฮิรุเบลเฮคริโอเคลลาจอปาโอมิมอตาโกนี่มันนานี่หมดตาอานี่หมดจอตาอุตุกานี่หมดตาวิอาลอคีสาอุตาก้อนยานีคือเวดาสุลาสุธาปิธีบาโคกจายวาคาโลอาซิมุเซโบฮาคุมาซีโพสาโฮจอยูเซปราอาซาจูจิคุสุสุอิบตุเฮรุสีวิสิญาเวกิอุเวเลนันสเรจอโยเซปราอาซาลูกว่าเกคริเดมูเดโทกว่าเกคริเลอานาชีอามีอุติกนิอีฮาบาคาคริโดกว่าตามเมโทเกิดจากครีเลอาซาเวราเมบลดุทีทอกีครีฮามาบลูตาเลญามาบลาปราซีตคอตาครีฮามาบลูตาเลปเลมาบลาเกปรานาเตเอมาบลาตาโปมีโกเจคีตบะเปนเลตเซครีอาเปลชาโออามีชาวบาลเจเซชีครีชีเวเลทุจิญาเวทอกีปราตาเดบาครีชีเลทุจิญาโลชีเลปเดบาอาโคตามโพติชีคีวาเลอามีครีเปลเลญาปาปามีคริโอคือเธอสูตาดีคริสูเลบเลปาปามีคริอาเคซาโดกันมาออกโกอาราสโคามีคริตาเมโพสุปราเลคริตากตุสราสมาอาสุปราสุลูปราดีปาสโคาจีบีบาเกตาสโคาเฮอาอุเกอานิอาสราสมาปจีบลีเฮโลอานิมิอุมูจีบีโอโกราโกราเฮอาอุเกอานิอากว่าเลอาเตตาตึงรายวาเฮทูเวบาอาซาเมตเมยวาโอทูเวชโมดาเวบาปราเนวาลาอาเตสุเตสะกิจคริดุเซนาเอทาอาบาคาตาสุเวกิจคริดุเซนาเกโนซาจอชีกิจยวาโทเวบาวาสุวาซาอาบาคาเลจุเกนาเกกิจเยซูคริตัวเกย์อาคูอาโปจูนาคริอาตาเกโตคริกจักแกปาเลญาสคาเฮเตสุกิปวาเปมินาคริอาตาเตอุคูอุพอบาเจเคเปมินาคริตาสุเวเปหิเปคอดูทอเกจูนาคริซาเมเดดออุดอตาเตทอเตลอวาปวาเลปเลตนา

0: นอกีเลวะยาคาอีจุกินาเกกจักครีกจักครีอาตาเกโตสุขุสุพ่อหอกโพกจักครีปจุนาอปแก้ถอดปลาปพื้ข้อปลาปลาเลปลาสะอุวะดาปูเดปูเดสามีฮีเวตมนนาอุวะดาดาฮีดาข้อปลาซาปลาเลอาซาลูช่อฮีอาโรมาสโรปราสาปะชอหิมิเซหิทินาเกดูทอเกชอหิอาสันมิตเวหิทาดูแกหิชอบทีตาเวโลปะจูนาครีปะอุพุดะดูดะชีมันไม่จูยาจะจูนาแกทอตะฮุโลอาสา
1: ทอม

0: 绿飞老街叫咱那个酒呢呢呢
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่เพื่อนำไปพัฒนากฎหมายให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
2: รมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณาสุขเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิ์และพัฒนากฎหมายให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
9: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกฎหมายให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์หรืออุ้มบุญซึ่งมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องสำหรับการปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กผู้รับบริการผู้ให้กำเนิดแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งยกระดับประสิทธิภาพการกำกับดูแลป้องกันการแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการค้ามนุษย์ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่การเป็น Medical Hub ภายใต้กรอบกฎหมายที่มีความรัดกุมโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงนี้อาทิมีการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสการเพิ่มพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายการเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อนำไปพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์พร้อมเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ในการคุ้มครองประชาชนและปราบปรามการฉ้อโกงบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายจากกรณีหลอกลวงเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณประเทศซาอุดีอาระเบียพร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดล่าสุดสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก1รายขณะนี้มีผู้เสียหายที่ครบกำหนดเดินทางแล้ว79คนสอบปากคำแล้ว78คนและผู้ที่ยังไม่ถึงกำหนดเดินทาง115คนสอบปากคำแล้ว85คนรวมมูลค่าความเสียหายกว่า5ล้าน7แสนบาทด้านการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาแล้ว2รายพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนกรณีเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ทำหน้าที่บูรณาการการเยียวยาประสานการดำเนินคดีและสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในอนาคตโดยยืนยันว่าจังหวัดจะเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายให้ได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดตรวจสถานประกอบการทั่วจังหวัดยกระดับมาตรการความปลอดภัย
11: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานประกอบการและสถานบริการทั่วทั้งจังหวัดเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำชับให้ตรวจสอบตามระดับความเสี่ยงของแต่ละประเภทสถานประกอบการครอบคลุมระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบทางหนีไฟรวมถึงมาตรการด้านความมั่นคงแข็งแรงของอาคารรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งให้เตรียมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและสถานการณ์จำลองเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยเหลือและระบบความปลอดภัยต่างๆให้สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุดารารัศมีศรีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: โอโบดาจา
1: โอมิชอเปอร์
2: เบิร์ซุงคา
3: ปอกว่า
2: เนาะจง
4: ปูดูธรรมา
2: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระท่าดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

0: วันนี้คนไทยทุกคนที่อายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ทุก2ปีที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงใช้บัตรประชาชนสังเกตสติ๊กเกอร์คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นหรือจองคิวได้ที่แอปเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคดูแลคนไทยห่างไกลจากภัยร้ายมะเร็งลำไส้ใหญ่30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
1: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเซ็งสวทท่อเก้งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทท่อเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

เมื่อสุงข้ามเมื่อสุงพี่น้องพุงนี้ถอมมอกเขากูก็กูก้นค่ะทบกันเนื้อตอนการภาษาความใต้ที่ห้องป่วยเซ็งสวทเก่งใหม่ AM 147กิโลเฮิรตซ์ค่ะเมื่อได้เป็นวันอาทิตย์พบจอมข่าวหมู่ข่าวนวลสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก็อุ้ยเสพอแม่พี่น้องเขาอยู่ในค่ะอ้อพับถอมจอมกันดีในซีพี่น้องเขาก็ดีเล็กถอมปฐมตระค่ะในวันเมื่อไหนสุขถอมค่ะ

0: อ๋อค่ะก็แม่มาถ่อมด้วยปืนหูตั้งหันฝากตอนจู้ถึงบ่แม่พี่ๆน้องๆเขากันค่ะเข้ามาในข้าวฝนค่ะนะมันก็ดีมีเห็บออกมาจอมหุยจอมลอยในค่ะจอมลอยในค่ะเนาะก็ดีมีเห็บสกาเห็บก็ดีออกมาค่ะบ่เป็นข้าวหื้อข้าวฝนก้นวันก้นสวนเขาก็ดีเลยกินผักเหลืองสีอําก้าค่ะเอากว่าขายเลยป้าในกัดในซาเชียงลูกก่อนค่ะนะป้ากว่าแอวแลในเถินป้ากว่าแอวแลในเถินเนื้อปาดแลจอมเจอในสวนในจึงอันไรด้วยหันเลือเสตุนไม่ตุนหมอกตุนพักคือเจอเจอกูเส้นเส้นเยี่ยวในไรหันป้าสีอันหางหลีหางงามเจอหนังสีเห็บในก็มีหลากหลายหลายลายสีค่ะหางหลีออกจอมฟิงตื้นสภาวะป้าของป้าเหลืองเต็มลงกว่าค่ะเป็นหมุกเป็นหมุกหลงไว้ค่ะนะเตหันกอบอยู่จอมเจอต้นไม้เนื้อลิ้นเลียนสนเลียนให้เจอในหังหลีตาตาเตเอาเมื่อมือแกงเฮ็ดกินผักหลีผักหวานเต้เต้ค่ะในเศษตาก่อนหนังหันนั่นอ่ำเจว่าเตกินไรกูอันเตกินไรกูเมียวค่ะนะในก่อพอมาลัดถึงลองเฮ็บในจึงเผอเผอก่อต่อเตเลยเจอกินย้อนเฮ็บในเป็นผักอันหวานมีหนึ่งเสออ่ำก้ามีพรหลีดอนตาป้ายอยู่หลีก้นเฮาเต้เต้แหละเฮ็บในป้อเตเอากินจอมหนังฟิงตื้นมันในซึ้งเฮาคาเตเลยกินอันมีวิตามินน้ำโปรตีนน้ำยอก็อันมีอยู่ดีในเฮ็บนั่นเจ้าหนังวิตามิน B1 B2 ในแคลเซียมเขาเจ้าในตั้งน้ำค่ะเนื้อเฮ็บนั่นก็หวานอ่ำซุ่มเนื้อเนื้อป่าป่าเจ้านั่นเสียอ่ำก้าจอยแกลดย้อมปั่นไรตั้งเป็นเทียงลูกก่อนค่ะนะตั้งเป็นฮุกไห้ลงมือหนังแกนซาเยลแกนตั้งเป็นลงลืมหลอดเลือดโฮเจอติบตั้งเป็นเลือดสูงในเดียวอีกตั้งจอยฮอร์โมนเฮาคากำทิ้งปั่นเจ้าหนังอ๊อกอ๋อหัวใจปอดตับเส้นเลือดเลียนไหลหลีเจ้าหนังไหนขาอ่อกำปั้นนำแต่ก่อเฮ็บในเตออกพ้องขิงข้าวเหลือนหกหันต่อถึงเหลือนแปดเหลือนเก้าพ้องขิงข้าวผลตกนั่นก้อยค่ะเฮ็บในเตแต่ตีเจอแมงอันอ่อนอิดเล่งหรือเสพองผลมุกนั่นค่ะนะตีเฮาเตรียมหันไหลนั่นเสร็จแล้วมันแพกว่าจอมลมกว่ากูตีกูตั้งเป็นอันซาอันมองเจ้าหน่ายหักไม่เผอไม่อันตายอันเน่าเจอในแหละอีกป้าดังหมักไม่เขาพักอันเนากว่าหึงเย่าสิแหละตั้งถัดลิ้นถัดล้มถัดน้ำนั่นเสียจังหุ่นมุ่นมาเป็นเห็บในนั่นค่ะเห็บหอมค่ะเห็บหอมในหอมเตะในค่ะนะมังก็ว่าความไทยบนห้องตั้งเมืองเหนือบนห้องเห็ดเห็ดลมนะคะนะเห็บหอมพ่อนลีมีน้ำเต้ค่ะเจ้าหนังเป็นยายาอันจอยลดย้อมปั่นไขมันในเส้นเลือดจอยแกะเคให้กังปั่นตั้งเป็นแก่นสาย้อนมันมีแอซิสมันแอซิสมิโนถึงเซาเอ็ดเมลลูกก่อนนะคะวิตามิน B1 ตั้งปี2เปี้ยงกันตั้งมีวิตามินดีสูงจอมจอยหรือปันตั้งคงหลุบและพ่อนหลีดอกก้นเป็นตั้งเป็นหมากแก้วตั้งเป็นลีนั่นค่ะและจอยให้กลางปันตั้งเป็นไขวัดจอยห่อมงหลุบและเคียวเฮาแข็งแรงลีค่ะจอยแก่ปันป้าต้องยิงต้องกำมัดเจนเอกไรเทียงลูกก่อนนะคะนะเห็บหยิบยูค่ะเห็บหูแมวในเห็บหยิบยูในซ้ำเป็นเมลค่ะคาร์โบไฮเดรตในคณะย้อนเฮ็ดเฮาเม็ดเลือดขาวน้ำจอยเฮ็ดเฮาเม็ดเลือดขาวน้ำปันพ่อนหลีดอนดาผู้อายุใหญ่น้ำจอยให้อังกาทุกขิ้งเฮาแก่นแข็งมีแห้งสีอ่ำก้าจอยหัวมุ้งปันปอดจอยยดยาอ่ำอันป้าตั้งเป็นห้องเขาเจ็บกุนสลึกใส่คนแม่นเจ้าหนังในไรอยู่ในค่ะโยกอเฮ็บโปกค่ะจอยปันเฮากินข้าวหวานยดยาป้าต้องข้นอันอ้อไข่หักเสียงหับและไอจิมเจ้าในก่อนในคณะก็การเฮ็บปลุกในเพราะว่าอ่ำหูจักเตเตเฮ็บจักกะเฮ็บในคณะเพราะว่าอ่ำหูจักเตเตในอย่าไปละลิเอามากินกูจางตุ้มเตอกันไล่ลองถึงอสักสายใจกันไล่ในค่ะเอาเฮ็บตอบค่ะเฮ็บตอบในพ้องมกกินอ่ำนั่นก็หุงกินนั่นโคกินจอมหนังลอกไล่มือแกงผังมันนั่นเสียพ่องเขาควบกินในเสียงมันตีหม้อหลังกรุบกรับไหวกินหวานเตะๆคณะเฮ็บตอบในอ่ำไหวเฮ็ดกินซึ่งหือกอลีมันจอยยอดยาปันห้อยเจ็บห้อยหมัดจำเสียอ่ำก้าจอยยอดยาปันป้าห้อยจำตั้งในตีเขาด้วยอ่ำหันนั่นในคาอ้อเฮ็บเพิ่งค่ะเฮ็บเพิ่งจอยยอดยาปันไรตั้งเป็นวัดจอยผายเลือดเลียนไหลๆในตัวคิงจอยกุ้มทิ้งปันอย่าให้เปลี่ยนห้องเขาเจ็บไหนนั่นค่ะอ๋อเห็บเข็มค่ะนะเห็บเข็มซ้ำจอยยอดยาปันตั้งเป็นตับแข็งห้องเขาเจ็บใส่มีห้อยเจ็บเจ็มเจ้าหนังไหนค่ะเห็บเข่าแตกค่ะเห็บเข่าแตกในจอยยอดยาตั้งเป็นแก่นสาและแห่กังปันป้าตั้งเป็นแก่นสาเต้านมไหลหลีเตะๆค่ะในเห็บอันไหนมันกว่าจอยแกะแคปันอันหลากหลายอันแหลกลายฮอร์โมนนางยิ่งอันจำติมดโหเหลือนั่นสิแหละพ้องการแหลกลายเลือดในตัวอังกาตัวคิงนางยิ่งนั่นก็เหตุการณ์เอมาย้อนนั้นมันจอยแกะปันเฮอเซลแก่นสาเต้านมลดย่อมลงมาไหนคะอ๋อ พันจ่ามันคลูลองฮิบอันจ่าจื้ออันหมอกลัดมานั้นซ้ําเป็นไว้จึงหือหลาเนี่ยค่ะกําในเฮามาด้วยพันจ่าของฮิบกันเทียงลูกก่อนย้อนอยู่ในข้าวฝนเหี่ยวแลๆกว้องอันป้าจอมฮิบที่เฮาอําฮู้จักนั่นก็มีอยู่ตั้งนําค่ะฮิบอันมีกล้องเสใกล้ไล่ทบปัญหาย้อนกล้องฮิบอํานั้นกําปันนําติห้องกันว่าฮิบมือในนั้นเต็มมีอยู่ตั้งนําตั้งหลายหลายเจอหลายเมียวค่ะนะนั่งเก็บหอมคนซอขามาอํานําก็แก่เจอนั่งกล้องเฮ็บนั่นเตมีอันอ่ำป้อเฮาแห้งและเฮาแห้งถึงลู่ซุ่มสายเจอตั้งเป็นเตป่อมาไว้กินเฮ็บเฮ็บอันมอยาเขาเตทบพ้องหันก้นกินเขากินย่านั่นเตเป็นเฮ็บไข่ไก่นะคะกล้องมันเตมีอยู่สองเมลจะในเฮ็ดเฮอเฮ็ดให้ต่อหงเขาตับปอดออกอ้อเส้นเลือดหลอดลมถวยเจอเฮ็ดให้ก้นหลุดตายเลยในข้าวยามสี่ถึงสิบโจมองกุ้ยในคณะก็ตายแล้วในเอาตายแล้วใช่ค่ะก็ตายแล้วในคณะกองเฮ็บในเตขําไม่ไหลลีย้อนนั้นถึงว่าเฮ็บนั่นหุงสุกเหย้าในเสตากองมันก็ตึกนําอยู่เตะๆไว้เสกินเฮ็บเหย้าหมอก3จงมองในนั้นจึงเตเป็นจังนั่นโหไข่โหเมาไข่อ้อไข่หักต้องไข่กว่าโหเจอเต็นตอดแห้งต้องอิวต้องลิ่มเจ็มเจ้นในอยู่แล้วค่ะขอฟังมันค่ะลูกอย่าไปกินเฮ็บกึกจ้อมเราเฮ็บย้อนเฮ็บมังอันในเตเป็นกองมากําเหลียวเราตั้งเฮ็บในตั้งมันแห้งใหม่มันเตแพเสเฮ็ดให้กองนั้นแพเตินกว่าน้ําเติมมาหรือเสเก่ากินเฮ็บอย่าไปกินอิ่มแห้งหนาหรือค่ะย้อนมันเตแล้วย่อยหยับสังก้นก็อันห้องเขาแห้งขําโตอันแข็งเลยจึงจังไหลเป็นและตั้งเป็นย้อนนั้นกินเฮ็บในหรือกินเฮ็บดีอันฮู้จักสังว่าซื้อกินในจึงหรือซื้อกินเฮ็บอันฮู้จักอันยามกินนั้นก้วยเหี่ยวค่ะอย่าไปกินเฮ็บอันมีสีเฮอมีเก็ดตีเนื้อกุบเฮ็บเฮ็บอันมีแมงคบกินเจ้าไหนก็อย่าไปถังว่าเฮ็บนั่นอ่ำมีกล้องเลยกินไรในนั้นขนาดนะพองกึ่งก้างเสหรือจอยหรือก้นก้อนกินยาเฮ็บอันมีกล้องนั่นในจึงหรือเฮอก้นเป็นนั่นหักออกมาเฮอมดมดค่ะเฮอหักออกมาหนังการนำไรนำเดือเสเปิลที่สุดตอนตาลดย้อมการแพ้กล้องมันเฮอกินน้ำอุ่นตั้งกือล้อกันค่ะกือหมอกสามเจาะหนึ่งและจุกโกงข้อเฮอหักออกให้ไว้ที่สุดค่ะนะเน็ตเอาส่งห้องยาคันคันไพ่ไพ่เย่าก็อย่าไปลืมเอาป้าตั้งเฮ็บอันกินกว่านั้นกว่าเนบันมอยาสังตึกกึดไว้อยู่จึงเอากว่าเนติมอยาเขาค่ะเงาไล่จุกโกงข้อหักเจ้าไหนตีอ่ำไรเอากว่าเจ้าตื้อดีลูกอ่อนอายุไปเตรียมหักขบในคณะอันนี้ก็เอามาฝากตอนเกี่ยวกับไปลองเฮ็บในข้าวฝนให้พี่น้องเขาเลยฮับผู้เลยยินถ่อมจอมกันเนิร์ดตอนการภาษาความใต้เฮาค่ะตั้ง AM 1476กิโลเฮิรตซ์ตอนการตามยิ่งหมู่ขาวนุ่นในค่ะออหรือเฮ้อหรือใส่กันแข่งก่อนค่ะ
1: ว่านั่นเจ๋งว่าไหนเข้าว่าว่าไหนต่างเผยไว้ว่าไหนจากสังขยานค่ะเจ้าไปจากคนเฮิร์นปะเนาะสังเกตว่าคนเฮิร์นก็เลยเข้าว่าว่าไหนแต่เฮ็ดอะไรเฮ็ดอะไรถึงเฮ็ดอะไรเฮ็ดว่าไหนไอ้แค่ไม่ให้เราเขาซื้อนั่นหนูปิดมดไปเขาหนูอึบเขาซ่อมเขามดไปอ่ะเสียเนาะเอออันนั้นไหนลองเข้าว่าสาได้เป็นลองตั้งไงอ่ะเนาะกุ้ยกาวันนั้นสีตาไหนก็ไหนกาปันมะเหลียวในซ้ำก็ว่าเข้าว่าสาไม่ยาวก็ว่าไหนก็ไหนจะเปลี่ยนตะกะเขาจะเปลี่ยนบอกมีหัวเขาไหนก็ใช่ไม่เหลียวว่าไหนช่างมันกันเข้าว่าสาซ้อมมากันนี่ยังนอนกันนอนจ้องในจังเฮ็ดมาว่าไหนเฮ็ดมายาป้อออกว่าล่ะทางบ้านนอนกันนอนจ้องแถมว่าไหนป้อว่าซ้ําเมียก็บ่ได้ฮะนอนจ้องเมียว่านอนในว่าไว้ว่าเออป้อไหนก็ได้พิงทุ่งเล่นจับมาก็บ่ได้ปันกันเข้าว่าสาเฮ็ดไหนก็ได้เนาะผู้เฒ่าก็เนาะเซ่ฮะเออเฮ็ดไหนมาจ้องมาไหนก็บ่ได้กุ้ยกาอันคนเข้ามาเข้าว่าสาได้แต่บังว่ามานอนกันนอนจ้องกุ้ยอันเซ่ได้ว่าเข้าว่าสาอันเข้าว่าสาเต้นมันมันได้เป็นยาสังฆาเขาเจ้าอันว่าไหนแค่ดอบ่สิได้สิเนาะเขาวันกันตวงไว้เนาะอันนั้นเปลี่ยนลองพิงทุ่งเมืองเฮานะเข้าว่าซานวันนั้นเนาะความสองคมมันไกลนั่นน่ะเจ้าคู่ใครว่าในปู่สินะสินะเขาพระเปลี่ยนเจ้านั่น1วาต่อเช้าวันนั้นซ้ําใต้สังฆายานเขาเจ้ากว่าวันไตวันเออเฮาฮอดละถึงมาเช้าวันนั้นซ้ําว่าเออว่าไหนอย่าไปกว่าดีแล้วเฮาอยู่ดีเก่าดีเดียวปู่สินะสินะเขาติทัศน์สังสิงความสองคอนั่นเอออันนั้นน่ะคอนั่นน่ะเฮาหลุป่องแซ่ไว้นะใครว่าสังว่าแน่กุนโหดราได้เป็นสังกว่าวันใดวันหนึ่งก็เอาตั้งในตั้งนากุนนั้นถ่อมตราได้เพราะว่ามีอยู่ดีเก่าดีเดียวเลยถ่อมว่าแน่จังเลยหมอจังเลยหูตะปู่ชินะสินเขาจำนิ่มแกจำนิ่มปู่ชินะสินเขาไม่อยู่ร่วมกันดีในการให้จ้องได้มีอยู่โยมออกเจ็ดสิบแปดสิบได้เนาะว่าตรงไหนเจ็ดสิบแปดสิบได้ว่าแน่ก้มใจใจเลี้ยวกัน ว่าไหนจังบัวสินะสินเขาจะอยู่จ้องกันไรอยู่น่ะจังบัวได้รู้อยู่ไรแกมีอันแล้วล่ะใจเลี้ยวกันว่าไงเก่ามาเฮ็ดปู่สินนายสินมานอนกันนอนเปียกป้าไรป้าว่าไหนไปสินเปียกป้าว่ะพวกเป็นปู่สินนายสินว่าไหนอันนั้นยาวอันปู่สินนายสินเขาอยู่จ้องกันไรน่ะเป็นสินเปียกป้าเนี่ยน่ะปู่สินนายสินเขาน่ะอันทิ้งเป็นปู่สินนายสินเขาได้เปลี่ยนอันนั้นยาวว่ามีอันทิ้งมันว่าไหนจังปู่สินนายสินเขาได้อยู่จ้องกันไรว่าไหนมันอยู่จ้องกันไรใจเอาเนาะนับปันหนึ่งกลายเป็นตัวใจสัตว์ดาวเข้าคำแหมขายาวนับปันสองกลายเป็นคู่ของคนอุกษาเข้าคำหลักเอาขายาวนับปันสามว่าเปลี่ยนที่หอดีเฮิร์ดดีเย่ได้เปลี่ยนผู้เปลี่ยนเมย์นวลจอมกันเนาะว่าเอาสินเปลี่ยนได้ว่าไหนเปลี่ยนผู้เมย์กันก็เข้าขานวลจอมกันขายาวอัปปรมาเสียยากเว้ยเป็นข้อนั้นนับปันสี่กลายเป็นความเป็ดความเหลียนความป้องความเทิดความหลักว่างในรองในตาในเข้าคำราคายามูสาวัตะนำปะทะกาเปลี่ยนน้ำเหล่าน้ำเมากาเปลี่ยนเครื่องเมาทั้งหมดทั้งสิ่งเข้าคำสูมสวดขายาเพราะเปลี่ยนในแต่สิริกรมพอหลุดกันว่าได้เต็มมันก่อเข่าบ้านทั้งเมาลุงนั่นเนาะให้ดูเลยว่าเจ้าคู่กันหลุดด้วยเมาได้แหละแหลมหลุดหมดทึ่งมาเลี้ยวนั่นน่ะเนาะกุ้ยกาจะมักได้ของเมาของไรเพราะเปลี่ยนในแต่หลุดได้แค่ดีนะเขาว่าเนาะกุ้ยกาพอจับยี่ในของสังหือกันใจฮะนำปะทุกว่าปันพระเปลี่ยนจะว่าก็ตาวันใจกว่าสองนิ้วว่าไหนก็การเปลี่ยนอาหารการกินไว้วันเฮาขากินสังขายาวิกาลาโภชนาพวกการปันมาเหลียวก็ปกป้องกว่าสิบสองมงกลางวันก็เฮาขากินสังขายาในเปลี่ยนสินหมายหกสินหมายเจ็ดลูกผู้สินให้สินเฮาเขาเปลี่ยนหางว่าไหนฮะลองกาลองแหวนลองห้องความลองไห่ตึงลองเล็ดกีตาลองห้องคาราโอเกะลองปักหมอกลองตามุนลองตาน้ำหอมลองเฮ็ดหางเข้าคำเฮ็ดสังเสียเมียวขายานาจากีตะวาริตะวิสุกัดดัชนามลากันทาวิริบันะความยาวๆนั่นน่ะเป็นอะไรอ่ะเสียเนาะเข้าคำกาขายาปุ่นกาเข้าคำด้วยขายาเข้าคำห้องเพลงขายาปุ่นห้องเข้าคำถ่อมขายาวะเสียว่าการเป็นเครื่องปล่อยเครื่องตึงเข้าคำเฮ็ดขายาวะหมอกก้มปักขายาวะมุนก้มตาขายาวะน้ำหอมก้มตาขายาวะลองเฮ็ดหางดังบดดังเสียงเข้าคำเฮ็ดสังขายาเงื่องเวขายาวในเป็นสินหมายเจ็ดเสียนอสินหมายเปลี่ยนรู้ผู้ชนะสินเอาเขาโอกษาเสียนะมาเสียนะอันเปลี่ยนที่สูงที่เมตรอันเปิ้นเอาเงินเอาคำเฮ็ดไว้เขาคำกันนั่งกันนอนขายาวเดี๋ยวเสียนั่งกาก้นอันมีวายใหญ่หรือเขาก้นเท่าก้นเก๋หรือเขาเจนั้นก็เขาขาเต็มไปอยู่เนื้อสูงหรือเขาดีขายาวสินไหลป้าผู้ชนะสินเอาเขาอันมาไปที่ไหนวะไหนสินเปลี่ยนป้าเปลี่ยนอันไหนเอาสินเปลี่ยนป้านะอันนั้นน่ะอันไปปันบุสินให้สินเอาเขาเปียดป้านี่น่ะคิงในก็ไปสินเปียดป้านายปุ่นก็ไปสินเปียดป้าบ่ไหนไปอยู่กูโกกูโกนบ่ไหนบุสินให้สินเอาเขาสามารถหนีมือบ่ไหนหนีมั่วระนายหนีมั่วระป้อมไปด้วยบ่ไหนป้อมไปเหรอหนีมละสุขสังมดกันนะป้อมไปสินให้บ่ไหนว่าก็เพราะว่าอยู่ที่หอที่เฮิร์ดียี่นั่นมันสุขยุงกูสามเชียนเปิ้งกัดไรห้อนไรไม่ได้สิแล้วนายนางฮือตีกัดดีเย็นไอ้ตัวแก่ตัวข้าวไอ้วันหนึ่งเต็มในบ่อไหนอ่อนกันมาหักเอาสินเปียกเสร็จแล้วนอนตีการดีจ้องไอ้น่าบุษินไอ้เสียนอเขาน่ะเข้าใจให้ความเขาไอ้เข้าใจเอาสินเปียกไอ้ตั้งเอาสินเปียกที่มือกลางไหนมาต่อถึงว่าผู้กลางไหนอย่าปีปันมันหงมันหาสินเปียกเมื่อไกลนั่นน่าบุษินไอ้เสียนเขาน่ะกำลังสุดนั่งอยู่นอนอยู่มองปอกยุงมาครบพวกไหนก็ดีไรอยู่พวกไหนตาวันเหมือนไหนตีไรหัวเปียกก็อย่าเบกะตบให้มันตายบอกว่าสั่งถูกเลยมือก็ตบเลยยุงอ่อนโดนนั่นตายอ่ะพวกไหนก็เสียนันลู่พวกไหนตาหน้าดีบาดาลู่คำเดียวอ่ะน่าบุษีได้เสียนเขาหน้าอย่าเบียดถามว่าก้องป้าใส่ลูกโมกมันครบเลยก็เห็นเด็กกับเด็กตาไก่หลงชินไม้หนึ่งคว่างกันเลยนะใจห้าบุษีได้เสียนเขาหน้าพอหักเชนึงก็เป็นอะไรไหนตั้งเปลี่ยนวะกว่าไอ้มดเหรอวะก็ทางกับผู้ชินได้สินเขาวะมีเสียหลายหาวันไหนหลายวันไงวันไหนมาไปสินเปลี่ยนหนึ่งปัดตั้งหนึ่งวันไงอ่ะผู้ชินได้สินเขาวะเยื่อเหรอมันไหลไหลอ่ะมีอ่ะผู้ชินได้สินเขาวะเยื่อเหรอไหลไหลวันเหลียวไงวันเหลียวไงมือผูกกลางไหนมาพวกไหนก็เป็นอะไรวันไหนพอตรวจถึงมาผูกแล้วพังป้วนเปลี่ยนเฮป้าพวกไหนก็สินเปียดเตรียมยาวสาธุเอารำเงินนั่นไปสาธุเอามาผูกกลางไหนละหน้าผู้สินให้สินเขาหน้า เออเฮาฮาจะเป็นผู้ชนะศีลกูคิงกูนายกูหญิงกูชายตั้งบ่ตั้งเสียงไหนศีล8อันเจ้าสามีสอนบันกลางไหนมานั่นจับหางจับตัวกูคิงกูนายน่ะบ่เหลียวได้ผมว่ามันดีไหนวะศีล8อันมันอยู่ไหนไหนเฮาเป็นศีลตะเพราะเจ้าเก่าวนมื้อแล้วก็เฮาเกี่ยวซื้อมานั่นน่ะจึงหือล่ะบ่นายใครล่ะนี่ข้อนึงเฮาอายุยาวยืนกูก็ล่ะผู้ชนะศีลเฮาเข้าซื้อไหนน่ะเฮาอาชังยาวกูก็ล่ะวันอันเฮาจำดีตายมานานต่างมีอะไรปู่สินะสินเขาไข่คุกใจไรสังก็ยาวไว้ดูก่อนบ้าสังเฮาคุกใจไรวะอ๋อมือปีนั่นเหลือนั่นวันนั่นมาเก่ากันนอนดีกันดีจ้องนี่แหละเก่ากับไปสินเปลี่ยนได้สินกับฮักเฮสินเออนั่นมาปู่สินะสินเขาต้องกว่าลีลีความเขาไหนอย่าบีลืมน่ะมือจำแล้ววันไหนเมื่อจำตีเมื่อจำตีตายนั่นน่ะใครมีสังก็ยาวะหิมห้องนั่นมีเผาก็ยาวะมีเงินมีคำก็ยาวะอย่ามีไม่ใจเฮาคุกใจไรวะเมื่อเหลือนั่นเมื่อวันนั่นเก่ากว่าไปสินตีจ้องมาเก่ากับห้าสินเปียดสินเปียดเก่าวันนั่นหักเสียเชียงไงนะเฮาคุกใจไรสินเปียดได้เสียแล้วเฮาตายกว่าหน้าผู้เสียได้สินเขาหน้าเฮาเปลี่ยนสังว่าไหนเฮาตายกว่าพ้องนั่นนิลีงารายจะได้ช่างปิกตาอสุรเกตื่นวะอันเป็นไรนะบุษินาสินเขานะเฮสาวโมไหนตื่นวะอันเป็นไรฮัลโหลไรมือปั่นน้องเดียวอันเป็นไรกว่ากันเดียวอะโยตายกับยาวว่าไหนก็จัดตีมานั่นบุษินาสินเขาซ้ำใครเป็นได้แล้วว่าไหนใครเป็นมึงโกนเคลื่อนฮะใครเป็นมึงผีฮะว่าไหนก็เลือกเอาละนะบุษินาสินเขานะสินันแล้วว่าไหนสินเปลี่ยนอันไปมันไงยีส่วงกับบันซึ่งนั่นนั่นไงฮะผู้เสียในเสียเขาดีนะฮะว่าไงอาลูพวกป่องใจนั่นมันดีหันใจนะก็เพราะว่าเขามันขำหยาบหนึ่งวันน่ะมาขำเอาสินเปลี่ยนเสียแล้วขำอึ๊บเขาขำหนึ่งวันน่ะเป็นอะไรว่าไงมันดีหันใจนะเพราะว่าเขาน่ะจับได้ก็จำนี้ตายก็ไม่ได้กูสามตายแล้วก็จับเต็มมากก็เป็นสามว่าไงช่างกับถึงดีลีเท่าน่ะผมเลี้ยผู้เสียในเสียเขาว่าไงอันไหนน่ะเจ้าคู่ใครว่าไปดีดีอย่าปั่นมันหงมันหายสินเปียดอันไหนย่อเขาว่าเก็บเก็บมันมาผูกเยี่ยวกับเยี่ยวสินเปียดว่าเต็มกับเยี่ยวว่าไหนปู่สินะสินเขาตีนอนกลางคำมาแล้วก็ขึ้นบ้วนให้กูคำหรออ๋อเมื่อวันเขาหวานได้สินเขามันเอามันสินเปียดเขาปีไรได้ก็มักเหมือนกูปีเอามั้งปีไก่ก็มันปีได้ก็มันเฮ้ยมันสองมันเอาให้เขาได้สินเปียดเขาว่าไหนหนึ่งบ้วนหนึ่งหนีเชื่อใจเพราะว่าเขามากันไหมฮะน้าปู่สินะสินเขาเขาหน่องใจซึ่งนั้นเขาว่าไหนอันไหนน่าบอกว่าสินอันเขาไปไหนสินเปียดอันเฮาไปไหนตีเฮ็ดเฮาเฮาไหลซื้อไหลมวนได้แก่ละเสียนั่นสินั่นน่ะเนาะบ่ว่าเฮาไหลเฮ็ดไว้บ่ไหนผู้สินะสินเฮาเขาจังเฮาสิจังวนจ้องเปิ้นว่าไหนจังวนนะก็บ่ว่าได้ไปเฮามันนั่นน่ะอันนั้นยาวจังว่ามันดีน่ะแต่เพราะว่าเฮาได้หน้าผู้สินะสินเขาน่ะจังว่าพ้องยามเฮาอยู่ไหลกินไหลกว่าไหลไปไหลตึกอยู่ดีกินหวานอยู่ไหนว่าสินเปียดอันไหนผู้สินะสินเฮาเขาอย่าไปปั่นมันหงมันหายวันหนึ่งก้อยเขาจ่าดีว่ามันเนี่ยเขาว่าเนาะสำซื่อว่ากุ้นสีโก้เลยมีโอกาสตั้งเปลี่ยนอยู่แหละกินตั้งกินเนี่ยไรวะกุ้นก้อไหนว่าไหนสองมันนี่ไปสินเปลี่ยนไรอยู่บุษินให้สินเอาเขาจำวนได้รู้ไปเลยนะสำซื่อว่ากุ้นสีโก้เลยมีโอกาสตั้งเปลี่ยนอยู่แหละกินตั้งกินเนี่ยไรวะกุ้นก้อไหนว่าไหนสองมันนี่ไปสินเปลี่ยนไรอยู่บุษินให้สินเอาเขาจำวนได้รู้ไปเลยนะเป็นหวังไปเลยครับเดี๋ยวก็บริษัทมันเป็นโยกาไว้น่ะพ่อมกินนะกินสมบัติกินยาอะไรวะไหนสั่งเลยมาไปสินเปลี่ยนอะไรวะไหนไอ้เหี้ยวะตัวจัดมันได้มันสั่งไปอะวะจังว่าปู่สินะสินะเขาไหนโมเหลียวไหนมันก็ยาพ่อมันดีน่ะค่ะเขาก่อนเปลี่ยนสั่งไหนไปเอาอะไรไรหน้าปู่สินะสินะเขาน่ะอันนั้นเป็นคอหอมซ้วมันเอามาไปสินเปลี่ยนอะไรมานอนกันนอนจ้องเปลี่ยนอะไรนั่นเป็นคนหนึ่งน่ะเบิ่งหลงมันอะไรนะย่อก็ได้ถึงมาขอทุนสองได้แต่โป้หมอถ่อมก็เปลี่ยนตราหลีเข้าใจสุดยอดละโป้หมอถ่อมก็เนี่ยก็เปลี่ยนตราเข้าตาและใครรับโทนะนะครับน่ะผู้ชายสิครับเขาจังว่านั้นว่าไหนนามารูปังอันในสังนามารูปังตุขังนามารูปังอันนาตาวะก้นห้องได้ไปโป้เท่าก้นถ่อมได้เท่ากับนามะนะผู้ชายสิครับเขาที่ว่าหรือว่าไหนเปิ้นว่า บ่ได้โหดร้ายบ่ได้ลูกเป็นเจ้าเฒ่าว่าเนาะบ่เฒ่ามาเด้อก่อนสั่งกันโหดของมันในเมียนกันเด้อว่าสั่งเพิ่นว่าคือบ่ได้ผู้สิได้สิเฮาเขาบ่ได้เพิ่นว่าเนาเนาะก็ได้ว่าซึ่งหนังเฮาเจ้าคู่ลัดมาเมื่อไกลนั่นน่ะตราไหนบ่กลับไปมือเฒ่าไว้บ่ได้สั่งนี่ไหลบ่ได้ไหลเนาะแต่ฮะอิเสวังกิสังอาตปังโกเสญญมรณังสุเวนายโนสังการันตีนะมหาสีนีนะมัสุนามันเรื่องหน้าพอรู้นะเสียฮะมันตื่นเรื่องหน้าว่าอะไรคุณตาไหนใครห้องเขาก็ห้องกันดีๆกันนะก็ว่านานไหนเมื่อมันไปมาเฮาหลุดตัวดันไว้เสียเนาะผู้สินะสินะขอเนาะเลยเมื่อได้เฮาจะพูดดีบันไลมันอีกหนึ่งไงไปบอกปันนะมั้งเพราะสินามะจังก็ไม่สืบดีนั่นแหละลาเนกะเทียมหนึ่งวันไหนบุษินัยสินเอาเขาวันกันนางภาวนาสมกันที่ไหนมีหลายข้าวอาจารย์สามข้าวเจ๊ยนอสามข้าววันนั้นหนึ่งข้าวหลายชั่วโมงสามสิบนาทีไอ้หน่อยหนึ่งชั่วโมงมีหนึ่งวันสามข้าวหนึ่งข้าวซ้ำหนึ่งสามสิบนาทีพวกไหนก็เขาเดี๋ยวไล่นางภาวนาหนึ่งชั่วโมงครึ่งเพราะว่าถึงข้าวมันมาเลยเข่าเหี่ยวห้องกันมาเยอะว่าไหนอ่อนกันมาน้ำตีพอดีมันว่าหนังเยอะว่าไหนตามหนังเขาหมอนังนั่นนางเขาสบายใจดีๆไหวเอวซื่อๆไหวคอซื่อๆว่าเยอะว่าไหนก็รับตาลงลอยๆว่ารับตาลงเยอะว่าไหนถอยใจปันมันมันอย่าไปถอยไว้อย่าไปตั้งใจถอยเถิมเอาเปิงมันเปลี่ยนวะถอยใจบันมันมาปดถอยใจมันมันยาวว่าไหนล้มถอยใจออกนั่นเฮามีตั้งหูจอมวะถอยออล้มมันขึ้นถอยเขานั่นเฮามีตั้งหูจอมวะถอยขาผู้สินะสินะเขาตีอันคู่หลังเขาถอยเขาถอยออกไงสั่งผู้สินะสินเขาตีเฮ็ดไรเหรอการสองเมียวไงร่วมถอยออกนั่นเขาหัวถอยออร่วมถอยเขานั่นเขาหัวถอยขาหลายเมียวไงวะไหนสองเมียวไงมานั่งหนึ่งเขาไงสามสิบนาที30 นาทีนะ

장보시나신가도헤라예송미오나이아삼십나티나이야베가원당묘야베뚜이당묘하우뚜이와롬카오롬어라이코가이와나이송코나이가이송코나이가이남세이따라니빤가무나이나보시나신가나라이코가이와나이สองคอนะแกขึ้นลัดในแทงกําเนี่ยกูบ่สินะสินะเขาซื้ออายุเก๋ซะนั่นบ่ต้องนี่บ่ถึงข้าวมันตั่วยาวห้องกันยาวบ่ไหนมานางตีพอดีมานี่ดิบ่นางยาวบ่ไหนไว้แอวซื้อไว้คอซื้อบ่อยากบ่ไหนรับตาลงลอยๆอย่าไปรับแฮงบ่อยากบ่ไหนถุยใส่บันมันมาก็ถอยใจมันยาวว่าไหนลมถอยออกนั่นเฮาฮู้ว่าเฮาฮู้ซึ่งอยู่ว่าไหนถอยออกลมถอยเข้านั่นเฮาฮู้จ้อมว่าถอยขาจังบ่สินะสินเขาที่จ้อมได้เอคออ่อนสองคอนั่นเออบ่ปู่สินะสินเขาจ้อมได้สองคออ่อนได้ก็นั่นมันตีลีกาหือตีเข้มกาหือตีแก่กาหืออันว่าไหนสินเดมารู้ก่อนเขาจะพูดแต่ไม่ลาในแท้งปาดสินได้ยกปู่สินได้สิ่งของพึ่งไหวไงพึ่งไหวหลายๆไงพึ่งกันได้ไหวไงอย่ามีพึ่งต่างเยอะถอยขาถอยออกอันไหนก็พึ่งกันไหนก็ไงกะปู่สินได้สินเอาเขาเสื้ออันยำเขาปังรามาเสื้อนั่นได้ใครพูดจะไหนกะก็เป็นสังปู่สินได้สินเอาเขาเสื้อไปยำเขาปังรามาสิติไปยำนั้นอาถุมาสิติเสื้อนั่นได้ใครเหตุด้วยสองข้อไหนก็ถอยเข้าถอยออกตัวก็ถึงว่าผู้ก่อนเบียนฮะอ่ำลูกเสียและถอยเข้าถอยออกตัวก็สองสามนาทีก่อนเบียนฮะดังนี้ที่เสียเนาะทีละเนี่ยพอดีมันเมียวหนึ่งมันดีก็คืออันว่าไงไหนมือพระเป็นเจ้าจะเป็นพระนั่นมหาสักเรศปากใบสามเลือนหกใหม่สิบสี่คำมือผู้กี่เป็นเลือนมนว่าไหนก็ไหนมันหนักซึ่งหนักคำไหนในพระเป็นเจ้าเผ็ดมาตรงหน้าปีมานางดีตนไม่หย่องก็ที่นั่นพองยังเผ็ดมาในตรงหน้านั่นว่าไหนจังมีปงหน้าไม่อยู่มาหลู่เยียามันหลายมัดผู้ชนะสิงเขายามยินเป็ดมัดเอาเยียาเป็ดมันนั่นเสร็จแล้วมาถึงดีตนไม่หย่องก็ที่คำเพราะว่ามาสื่อว่าไหนก็เยียาเป็ดมันนั่นยินเปลี่ยนเปลี่ยนเกี่ยวห้องเสียงกว่าหลังห้องเสียงกว่าพระเปลี่ยนเจ้าไปเปลี่ยนพระพองนั่นตึกเปลี่ยนพระร้องในเขาเนาะเป็นยาหันตึกแก่งกำตานั่นเพราะว่ากันนั่งเหนือนั้นยาวว่าไหนก็ไหนมันนั่งขาไก่กุดดีดียาวว่าไหนก็พระเป็นเสาติดฐานวันเมื่อไหนเพราะว่ากรรมเป็นพระกรรมลูกดีนายาว่าไหนก็นั่งไหนก็ตัวดีแล้วว่าไหนตัวดีคู่หลังเนี่ยลมเขาลมออกความป่าดีห้องวะอาณาปานาความปาริห้องเสียงบุษินัยสินเอาเขาอาณาปานาอันไหนอะลมเขาลมออกกำเริ่มสุดพระเขาไหนด้วยลมเขาลมออกไหนเสียแล้วเปลี่ยนสังมาว่าไหนเปลี่ยนพระมาเปลี่ยนพระมาพวกนั้นอันบุษินัยสินเขาใครหูตราดีตราเมียดอันว่าไหนที่ออกมาดีแล้วว่าไหนบุษินัยสินเอาเขาฮะออกมาดีแล้วว่าไหนเออที่ออกมาดีลมเขาลมออกแน่ตราดีตราเมียดใจอ่อนหรอพระเปลี่ยนเจ้าก็มาปันไหลเจ้าผู้สันชัยก็มาปันไหลเผอก็มาปันเท่าไหลเท่าแต่ไรหาวดีแล้วตราดีตราเมียดว่าไหนผู้ชนะเสียแล้วเขาหาวดีคู่หลังเผอคู่หลังมันยาคู่หลังเขาสามีการสังว่าไหนถอยเขาถอยออกจากมันเหตุการณ์อะไรผู้ชนะเสียแล้วเขาพวกคู่หลังเหตุการณ์ว่าไหนได้ตีหางว่าไหนหลัวหามกับเปียกก็ยะจังว่าบุษินัยสินเอาเขาเออก็เปิดคู่หลังเหตุการณ์อย่างแล้วเขาสั่งเป็นตัวเป็นใจอยู่นั่นอ่ะพวกว่าใครตระเอพวกไหนก็เข้าได้ไรกับเบื้องอิงเผาพวกไหนกับเบื้องอิงคู่หลังเขานั่นน่ะบุษินัยสินเขาจะมีคู่หลังเออพวกไหนมีเออป้อมมีเออยังไงหลัวหามเปียกก็ยะป้อมมีก็คู่หลังก็มีร่วมเขาร่วมออกก็มีผู้ชนะผู้ชนะสิ่งเขาสังขารอะไรตระเออสังขารอะไรทำดีๆว่าไหนพวกใครอะไรดีกับตัวดีหลังกับตัวดีคู่หลังพอคู่หลังมานั่นนะคู่หลังสามีการสังหล่าว่าไหนถอยเข้าถอยออกเข้าหู้อันนั่นกู

0: กล้วยว่าเฮาฮู้อันนั้นกล้วยว่าเผาผู้นํารายการหือเผากล้วยนํารายการหือก็ติเป็นสังวนายผู้สินะสิเฮาเขาฮัลโหลติเป็นผู้สินลีนายสินเลียนะน่ะผู้สินะสิเฮาเขาน่ะติเป็นสังวนายติเป็นผู้สินลีนายสินลีมันเต็มสุขสักเผาอันนั้นต้องไว้ละน่ะโอ้ผู้สินะเขานางให้ได้ตวยลงเขาลงบอกอยู่ดีมันน่ะนายก็คุณก็อยู่ดีมันนี่แหละด้วยลมพะลุงออกมันอยู่ยาวบ่ได้แต่จังพอเดโมเหก็หาผู้สินะสิเฮาเขาบ่ไหนใจหม้อก็หม้อกันน่ะอยู่หม้อจำเลยแหละอยู่หม้อจำเลยแหละอย่าไปว่า30นาทีละเข้าเหรอก็ย่อว่านั่งดีพอดีมันจุกดีพอดีมันอยู่ดีพอดีมันนี่แหละด้วยสังว่าไหนลมเขาลมออลมเขาลมออกอยู่บ่ได้แต่ในวิหารเฮาได้เชิงทั้งก็มีสิอีกคําเดียวบ่สินะสิเฮาเขาทางนี้พ่อมือความขอได้ทางนี้ไล่ใจเห็นว่าไหนทางนี้ทางนี้ดีอ่ะเฮาเฮ็ดการจังไหนว่าไหนบ่สินะสิเฮาเขาทางนี้ดีอ่ะเออบ่ลีบ่ไหนก็ได้วันกันคัดใจแล้วผมขอลูกบอกก็เลยดีๆเนาะในเกในก็สังเกตว่าคัดใจแล้วโอ้ลูกกี่ลูกขอลูกบอกนั่นสิเลยตราเตตราทูเลยเตว่าเอว่าไหนเตหาดีว่ามันมีอ่ะแต่เพราะว่าเขาได้ดีเหลือได้ก็มีสังเขียนเนี่ยหน้าผู้ที่ไหนสิเนาะเขาหน้าก็เพราะนั้นไหนไหนไหนวันเมื่อไหร่ได้เต็มโบราณนะเมื่อวะนะเจริญสงฆ์นะก็อย่างสินเปียดก็ไปเฮามันมันโบยาว่าไหนก็ล้มเขาล้มออกก็เอาอะไรไรล่ะหน้าผู้ที่ไหนสิเนาะเขาหน้าเพราะสักไหนเสียงโบไหนไหนไหนเขาเป็นผู้สินะสินต้องการเจ็ดสิบแปดสิบไงก็แล้วก็ด้วยลมขอลมออกอยู่ที่พอดีมันว่าเอ๊บ่ไหนแต่เฮาหาหนังกันก็เจอเป็งกันเจอเหมือนกันและอยู่ต้องกันก็เจอผิงเป็งกันบ่ไหนแต่อยู่ต้องกันบ่ออกว่าก็มีหานะมีปัญหาทางอะไรอยู่ต้องกันกัดกันเย็นๆกว่าว่าหน้าผู้สินะสินะเขาหน้าว่าสักนั้นเช่นบ่ไหนไหนไหนวันบ่ไหนแต่เขาจะพูดถึงขึ้นไปของไหนกันเนาะและเขาผู้สินะสินะเขาผู้ชิงผู้นายผู้ยิ่งผู้ใจดังบ่ดังเสียงชิ้นเปียดอันเอามาคือนั่นก็อย่าปีปันมันหักมันหลุดมันห้ามเสียการราอาณาปานะล้มเข่าล้มออกเจ้าหน้าเขาจะคู่รับหิมาไหนไหนก็ไหนถ้าอ่อนกันไว้ใจสติสมาธิมันขึ้นก้มเสียแล้วอ่อนกันขัดใจภาษีกรรมไหนถ้าปุชินะติเนาเขาปุชิงกุนายกุยิงกุใจดังมุดดังเสงมีกายสุขะเสตสุขะตัวใจสองวังสองบ้าก็เย็นเสื้อสาดีงามเสียอิงเพิ่งเนอการอีการเมียนการตาหน้าลองหูลองตาการศีลาลองกำชินไปทำการภาวนาลองในเหตุทางภาวนาในถูในใจตั้งมุดังเสียงเสื่อในเสียแล้วหากกูชินะชินเอาเขากูชิงกูนายกูยิงกูตายตั้งมุดังเสียงเจียวหูเจียวหันเจียวหัดเจียวเถียงมากเงียนโพเงียนในป่านที่กัดตีเย็นนั่นขันขันไวไวเสกกรรมเลยตา
1: อ๋อค่ะข้าย้ำจำมุดจำเสียงคณะเดียวนผัดยันปอมเมปีปีน้องน้องเขาเขามือกว่าก่อนคณะจะเจอปอมเมปีน้องเขาอันทรงถ่อมตั้งห้องปล่อยเสียงเขาค่ะเอามาเดี๋ยวถ่อมตั้งเลยถ่อมตั้งออมล้ม AM 1476 kHz ถ่อมตั้งเว็บไซต์เขาค่ะ legendtree.prd.go.th ถ่อมตั้งแฟนเพจ Facebook เขาค่ะที่สวทเกียงใหม่ AM 1476 kHz กอลีย้อนให้พี่น้องเขามีเสียงตุ้มย้อนปันกันเข้ามาปันตั้งหันถึงกันไล่นะคะย่อก็อย่าลืมค่ะเอามาได้เป็นข้าวแล้วสังว่าพี่น้องเขามีเจออันใครเฮ็ดใครสร้างอยู่นั่นในอันขั้นอย่าไปจ้อมใจเฮ็ดจ้อมตั้งใครเลยใครเป็นต้นแบบพี่น้องเขานั่นเสคึงปองให้สร้างให้ลีเซออนต้นเสเก่ากันในย้อนสู้ตึงเก่าปันอยู่ค่ะต้นแต่วันเมื่อในข้าวย่าหมดเสียงเงียบค่ะผาดยันเมื่อก่อนย้อนสู้ปันผาดยันเมื่อก่อนจงขึ้นฮบทบจ้อมกันแทงในข้าวข้าวโมข้าวนุ่นห้องปล่อยเสียงสวัสดิ์เก่งใหม่AM 1476 kHz ในค่ะม่อนม่อนค่ะเหมือสุงค่ะ

0: วินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพบถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายอาหารและผลไม้ไทยในตลาดญี่ปุ่นเพื่อติดตามการทำตลาดผลักดันการส่งออกผลไม้ไทยสู่ตลาดที่มีศักยภาพสูง
3: นางสุภกีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายอาหารและผลไม้ไทยณห้างอีออนสาขานาริตะประเทศญี่ปุ่นเพื่อติดตามการทำตลาดสินค้าไทยพร้อมรับฟังสถานการณ์การจำหน่ายในตลาดญี่ปุ่นพบว่าชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจผลไม้และสินค้าไทยจำนวนมากโดยเฉพาะทุเรียนที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องรวมทั้งผลไม้ไทยอื่นๆเช่นมังคุดส้มโออาหารและขนมไทยสะท้อนถึงศักยภาพของสินค้าเกษตรและอาหารไทยในการขยายตลาดระดับพรีเมียมในญี่ปุ่นโอกาสนี้นางสุภจียังได้หารือกับนางพิมพ์ใจมัตสึโมโตะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการค้าระหว่างประเทศและนายโนบุโอะทิราฮามะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากล้วยหอมของญี่ปุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามความคืบหน้าการผลักดันการส่งออกกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงเนื่องจากญี่ปุ่นมีความต้องการนำเข้ากล้วยสดประมาณ1ล้านตันต่อปีโดยกว่า80%เป็นการนำเข้าจากประเทศในอาเซียนซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดและขยายการส่งออกกล้วยหอมคุณภาพสู่ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: ประกันสังคมเร่งช่วยเหลือทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวพร้อมดูแลสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที
4: ่นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้ส่งผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวพร้อมประสานนายจ้างสถานพยาบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและญาติผู้เสียชีวิตเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์และเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับสิทธิ์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมซึ่งจากการตรวจสอบผู้เสียชีวิตทั้งหมดพบว่ามีผู้เสียชีวิต22รายเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมประกอบด้วยผู้ประกันตนมาตรา33จำนวน8รายผู้ประกันตนมาตรา40จำนวน4รายผู้ประกันตนมาตรา38จำนวน1รายและเคยเป็นผู้ประกันตน7รายโดยทายาทผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา38มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทและเงินบำเหน็จชราภาพส่วนทายาทผู้ประกันตนมาตรา40และผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามเงื่อนไขของกฎหมายนอกจากนี้ยังพบผู้เสียชีวิตเป็นลูกจ้างสัญชาติลาว2รายซึ่งเสียชีวิตจากการทำงานทายาทมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนในอัตรา70%ของค่าจ้างรายเดือนเป็นเวลา10ปีรวมทั้งเงินบำเหน็จชราภาพตามสิทธิ์และพร้อมประสานสถานพยาบาลดูแลผู้บาดเจ็บอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลือและเยียวยาโดยเร็วที่สุดนิตยาคุณสิมรายงาน
2: กองทัพแคนาดาเตรียมอพยพประชาชนที่อยู่ห่างไกลในรัฐออนแทริโอหลังสถานการณ์ไฟป่ายังคงทวีความรุนแรงนางเอลีนอร์โอเชฟสกี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินของแคนาดาเปิดเผยว่ากองทัพแคนาดาเตรียมส่งเครื่องบินไปอพยพประชาชนราว600คนออกจากพื้นที่ฟอร์ทโฮปทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐออนแทริโอซึ่งกำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของแคนาดารายงานว่าพบไฟป่า955จุดทั่วประเทศ ด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวโทษว่าการจัดการด้านป่าไม้ที่ไร้ประสิทธิภาพของแคนาดาเป็นสาเหตุให้เกิดไฟป่าและหมอกควันแผ่ปกคลุมสหรัฐพร้อมขู่จะเพิ่มอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาเพื่อชดเชยต้นทุนความเสียหายจากมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์
1: มาซุนค่ะ
3: พบว่า
1: เนื้อซอง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้นยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอโลอาสะและไกเปวิทัปปาตองาฮือญิมาลูจาเวโยงาฮือมีเวออเอโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาเลเลกางาฮือมีจอมออเอโลทาฮะวิออโคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาละหุ

0: สิบบาททอคอโลเย่แผ่วีชอติพาและงาคือสิบบาททอคอโลเย่แผ่มาเย่แผ่เวออเจติพาอาชุยอตุยอชานีแตนีกาวิโยงาฮื้อสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติไม่กาสิบบาททองไม่กาสิทธิ์เซตฉบับออกคอลโลเย่แผ่วิชอติพางาฮื้อไทมีกอคอลโลเชตาและไทยวิบะโจวิชอติพากับแผ่วิโยและออกเก่านิวเวสิทธิ์ประกันสุขภาพติพามาโจวิชอกับแผ่วิโยสิทธิ์ประกันสังคมมาโกสิทธิ์ข้าราชการติพาสิทธิ์พนักงานส่วนท้องถิ่นและสิทธิ์ออกเก่านิวเวอาข้าราชการทางการเมืองติพามากาวิชอติพากับแผ่วิโยงาฮื้อสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิบบาททองไม่กาสิบ30บาทก็เวชได้ผ่าออคโรงาฮื้อเย็ดแผ่มาเย็ดแผ่เวออเมโจมาโจเวติผ่าไงไงงาฮื้อตัวงาฮื้อเช่นยูกาวิโยเว็บไซต์สปสช.พ่อมาโกแอปพลิเคชันสปสช.ไลน์สปสช.ไม่เลยกาสายด่วนสปสช.เต้แซะแซะศูนย์ชเวทานุขั้นหนูฮื้อตัวเช่นยูกาวิโยแม่
1: วิวิวเนี่ยละหุยาติกาเลเลถ้าตาอุยอยาวิวคอโลละเซจ้าเลียวไรกาอโบดะเจ้าคอโลหายูลาวิโยจะได้เกิดหนูคือกากาเชวิวคอเชลแงคือคอยาหล่อยาคอตอกอตีจังหวัดจิ้งใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เอ็มตีฮิวโอฮาสจิคอกิโลเฮิร์สเตไลพอคือละหุคอไรกาอโบดะเจ้าต่อไปเชวิโยและงาละหุคอป้อเชเซมานักบูเมวิโยติญีเลเลติชเตนาลิตาและสาวุมหลอกติชนาลิทักขไกและมุ่งเผื่อวิโอยาฮินาลิควายตาและก็นาลิทักขไกติฮาลิเลงาคือละหุคอไรกาอบุดะจ้าต่อไปเชวิโยงาคือละหุยาติกาลิเลกาออกคือเผื่อตาและออเลมือทักขไกติแกละหุคอพอนาเลอในคือละหุชอจิเกลติแกออกาปิดะไปเชวิโย

ก็จะเลชมอชอเกติพาอโปมากูลิงาฮุมมียาจิมาจเวจะแคเปวชอติพานาลีชุดิคือเวอยาฮาเลตุจเวแลงาฮือเชซาจอซาพอบักทองก็เวนะสปอสชพอกางาฮุมมียาจะแคเปวจิอโปกะคือจเวติพาทาคือปีวิจิลีฟรีจิแม่ลีฟุบะมากอจิบะทอคลุกะเยกาวิจิแม่เจราปะตอลีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโกเวนะโยวิโอแม่ชะเซลโกสปสชโกวิโยงะหึมมียาติภาบะทองอคลุเยกาตาวิชอติภาลโกจิกาพีเลจิแตกาพีเลจิอปอกะคือจอวิเรียชะได้ผ่าลอกโครงการฟังเทียมก็วิจอวิเจงคือมีเจ้ามาคัวค่ะวิโครงการแพวิเจแม่เรียกให้กงคืออวิอเนียรหุยาติผ่าบัตรทองเยเชวิชอติผ่าบัตรทองสีกาวินะโนฮือเรียจิติผ่าจะไข่ปุ๋ยเรียจิติหมอกกอคาปุ๋ยอาจจะแต่ติกือติกือวิจะเคยจอวิลโกน่าเชื่อเกเลจะมาพี่แพวิเจอลโกจิคาเดมาจอวิทยาธาจ้าวิดอวิพ่อตุขาจาวิโยลิชอยาชอจตุขามาเมกะเบจามากะวิโลโกเมวิจตุอคโลเมวิออคือติภาจามากะจิเมจะดับปะตองะคือมีอคโลกะชมชอเกติภามาวิจิปุจาเลจะไขปุยวิโยติภาพาแลจะขับปุยไขปุยเลลิจะแตกะกะกอติกือวินาขับปุยเชื่อหาโลจีลิติภาก็วิเชื่อวิกาดักเกตุอายิขเดกาติวิแม่ลิจิอปอกเกือวิชติภาดักเกตุขเดมาติวิทยาธาลิจิแต่โลนาวิติภาหมอกก็ปิญูเวหมอกก็โลนาลาวิแม่เรียกให้กว่าวิอันยาระหุยติภาจิอปอกเกือวิชติภาขเดแกะและเรียมอสละอุโกมาลาตาวิคาสือขเดนาอยู่และขเดกาหาซาวิโยอโลโกหมอกก็ขอชอนี่คือมัชมาหอบาวิโลโกจากอุตาวิอจิได้ผ่าจุกะที่เขากล้าวิโยโนฮือเชฟฟึมตาดอกเกลิโอทั้งขยะนี่คือเจ้าปุตตาวิผู้กุขอคือแต่เปลี่ยนเนี่ยไรจื้อไรอยากขอจุจุคืออะไรก็รอปีนิวเววิคาชิโยลีนี่คือหมอกขอดักเกตุมาติปิวิลกุกะคาถากาจักคือเชวิทปะโตจารือดอลือตาวิจกากล้าวิหมอกขอวะแต่เลลิโอปีนิวเลกุยวินาเตเตโกจื้อแต่ละนาวิเชสะจอสะพอกะขอฮือลาวิโยจะขอป้าเอาไงคือสตากากาตุโยให้แม่ไรกาลก็จะโกบาลีช็อกกับเซวิจิคุมาเรียจะแต่กะจดจัติจ้าจ้าจะเฮยลาวิโลเรียกให้กงอ่ะฮือติกาวิโลโกเรียหมอกขอจะได้พักคาเดหะซะแม่เตนิวิเซปอจะปุขอนอคาเดเชกาวิโลโกดัจาเชมากาโลโกกะหมอกขอบาเจเรียเชซาจอซาปุวิโอจะได้พักแต่ฮอตาวิมาจอโกวิทปะตอเรียงอ่ะฮือติกาลิลิกะกะอยู่และลิกากะเตวิโยแต่กุเลอวิโอเนียละหุยะติพัทธัมเพชเชวิโอจะยะคัสวิสัตตาอโลติพัยยูเวลาเลลิงอ่ะฮือละหุยะทะจะเคอโลสัตตาทุลาวิโยแม่

อวิอเนี่ยละหุยาติพาวจะขอวิอเยาคโลกาปุจักอฟูลาตาวิไคลัวอนาติพาชอปุลาตาวิติขวาเก็บเผ็ดมาจาโลจิเมเกติเลเชซาจอซาพอกาติเชวิมอสลาอุติพาทกาโดฮาโดคีวิจิจะได้คือยาไอมาโกชมติพากะปุจักอฟูลาตาวิไคลัวอนาติพากาติเผ็ดเชวิโลจิเมจะลาปะโตจะได้เจวิอยางาฮือออตูฮอนาชนาติเลกานาชินาจะเก็บเพชรปื้อวิลโลกุอรรณบัติชออนาคูวิแต่งจีเอทีเคก็วิติพายุและแต่งเพชรวิโยอาชุยคโยแต่เพชรวิโยแต่งนี้แหละเนี่ยวิติคาเจติตะลาวิลโลกุแลคูวิอภุมาในหัวตุคลุมาจออยากคาแต่อันนี้แหละเนี่ยวิญคาตะลาวิลโลกุแลอนาคูวิจอวิโยคือคนหัวตุทะรหัสาวิชริคือวิอย่างงานนี้เชลหัสากุกติเพอจีเรียกติเลกติโกกวิโลกุกะชัวลิอภุมากาวิชัวมากาเปปิตุนะกากกาฟาวิเจเตียโลกุงานนี้เปิดขอนอโลกุแต่อันเจอภุมาจอมาจอฮิเวลีจอมาจอวิแต่อันสิเจแต่อันนี้เลติใครเจติตลาวิโลกุเลกาติเพวิจิอชอปากาติกกะเรียกตตอมาคีวิโยยักขันเนี่ยคาจัวฮิกะกาติวิโลกุกาติกอคอลอชอปาติภากะคีวิแมมเอโกงาฮึมเมียวคอลุชริคือวิโยยักคูวิกวาลากุกะเพวิกะกาติเพเชวิโยแป้นดากิวิกะกาติมาเชโอนาจาวิกะจอเลมานาจาวิกะจอวิโยนาลิสเซวิติภากะติญิลิลิคาบิจอเชวิโยติกาวิโลกุอาชุยอตุคาเดฟาเชแมมและจะขอป้าอติฮาปาจานาวริฮาปาติเวลาเลอติชอญิโคฮาปาวิออยาชอคโลกาปุจักอปุวลาตาวิไคลัวอนาตินาวิงาฮุมมียาญีมือติฮิโอฮางาชสกากาวติแมปุลาวิติขอคโลอาเกอาลาคิโอปุคิมาตาลาวิโลจิคติแลจะขอป้ากาไคลัวอนาเพเลอชอเซวิกาติชโกกาเกาติแมมาวิเลยะยะเนอาสางะขอตาเลติชอขอโคโลวิโลจิกุมาไคลัวอนาเพมาจาเวเยกงะฮืออขอเชมาโกเลอะลิจอยะเกกาตาวาวิอยาโลโกปุจากอตาฉิจิแมมาวิไคลัวอนาอปุมาชริภาชอปุจากอตาวากาจาวิกาจึกาจึเลวิไทคอลโกยุงไลโควิชริภาปุวลาตาวิโยเยโกติกาลิลิกาอตุคาเดฟาและนี่คือเยกาโคชอติภาติกาและไคลัวอนาเพวิโลโกคาคอลโกโลกาติเชวิออซอมโควิติภาทาฮาทูปีออโลโกนัชกาโบวิโยปุจากอนอจิอาวิชวามากาโกชิมากาเปกิตุไคลัวอนามากาโกเปนดากิไก่มาตัวปูนะนัชกาบอวิโยยกวาวิอเนียราหุยติภากาชริเจวิอยาเลอตุคาเดหาสะแมอนาคาเปจาวิทปะโตติยามาเพกติยาจาเพลาวิโยคือกวงาหืออตุฮอนาชนากะนาชินาติและคูวิเตญิและมาหมววิโลกุกะปุจจกอปุวุลาตาวิไครัวอนาติภากโกเตนจิแมฮอนาชนาวิญิญิเสญิกามาเคลาวิโลกุนาชยอคโลเกและอนาปุจจกอภุวุลาตาวิไคลัวอนาติภากะเกาะเตญิเวจิลิชกะยุวุลาเลอวิอญญะระหุยติภัททะอรสัตตติภัจจะเขชลาวิโยแมม

0: 一日多阿婆开庙也有。
1: 我家嘞，你阿婆对老的家可那个是咩？ยานีอยู่เวลาตาวีอาปูเอติรอแลอาณากาแลอาเปลูโควิดออลอแพวิยอมอาชวีท่าอาณากาติแคหรือปูจะลุยกะจะดอยและหรือปูขออีกะลอยตูเชวีอาเปลูก็จะปาติแคท่ามอวิเจอาเปลูอันยากูอมุพูเอติแลนิซาจาปิวิเจอาณากาชื่อคาทากะย่อวิอตุอมุนะต้อยจวิทะนิฆามาสมาฮาเลปีเลย่ออเปลุผู้เออิกะลอยเชวิทะโดโจจะเลแพกาจาเลลิตินิเวติปะจันิลาเวจิแมมตินิกะเลอนาคะชืออเปลุทะนันิปิเวพ่าวพ่าวนวิอมุเมผู้เอติเลลีเอติเลนิกานิซาจางาโดโจจาเมนอคิลีออมูฟเอไกจูงาคักฮิกาติโจเลอาจิทูไลนีกุโลปิอานิเวจิเมเตปอลีอาเปลูกอขอปิเวอโชอานาเกาโนวีออมูนาเอเวกะนอาโฮเจอวีวางานิโกโนวีออมูกะนาเอเยเตเลดาจานิกานิซาจาผู้เอพเอตเวมาซาเฮเมนอวิโอมูโนซิไลเลคาเดฮาซาเชโจเฮเมนอวิโอมูทานอนิคาสแตดอคาปิเวเจอานากาโกดอวิโออาเปลูชงากายกเฮลิผู้เอดาเจเกลาวิทาคีวิเฮยกเฮลิอิกาขอติเกือกัวผู้ลาตุโยดอเลอิกาขอปอกคือแลอีกะกะทิเฮวิเจอีกะขออตุผู้ลิเตแลอมุทะคามาทอสวิทอติมวยกะมาผู้ละหมอและอานากะชื่ออีกะขอติเกือวิมาลอวิเฮโดและอุติหามคาทิเออีกะขอติคือและจุสตาวิเจสนามุทิลาแลอชออเปลูอีกะจะกอลอยลาวิทะหมอและนันยิปิเวเผาเผางาวิอมูคาเคไกหมอเลอาเจอัพุลาหมอเลล่ายาปุติฮาติเกือและจือเยกะเกลาวิโลโอโกกะนาปะแต่กุปิเวเจอาเปลูกะเลกกุปิเวกะกะกะกะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าอ๋อชออันนักเอาโนกุกุเลเพมากาวิอาคิตโตโตจูจาเวฮักกะจะเตเตโยนวิอมูผู้ลาวิตาโกโลสาติโกสานิลูกะอาดิโอแมอันทาตุกัวนายกุกะเยเลเตเลยอวิยอกิยอจอเลนซาเวอวาเตฮาเจตาโกเสเตฮาปาปามาโตลาไลติกะกะผู้ลาคามาจอตาจูจาโลอาชุยอเพเชเวียนิคาสเลฮาเลเชปุตุกอจูจานิกูแลเลออนูเวหรือปูติกาโลปูไกวิโยจิเมเลจักกะเลอานะกะเลอาเปลูออลอเพวิโยอานะกะชอลิโยเพเชเวอมุนะต้อยเวทาลิโยนิคามาสเลออาเปลูคิลิลิอมุพูเอดะเจฮึกะเวทาปะโตเลชูคิลิเพกะเลจูจาเลติกะเลเพมากะเวนาเลออลอกูโยออตุโยเพเชวิทาโยพุนิมาโมเลนิคัสมากาวิโยอวิอญญะหุยะติภาโอลิติปติยะโลโกลิงะหุชอยะกะอัสสติกะโคโลลิชุทะเจติตาชินีจิเมอัชโยตุโอโคโลจตาวิเพเชวิดะวิโอ

ได้ผาถะยีแหละลีเนหือตัวคอลุจอตาวีตาลาตาลีเนหือตัวคอลุดาวีออจือจะได้ผากะเถกูเตกูเยปุวิลอกูเนหืออพุญีมาหมอเวทอกาเนหือถาอพุชมามะปีลากาวิโยจิแมเฮโกเลอาชิยอตุยอเผเชเวทานิคัสเลไลปอวิออยาวคโลลิงาคือชอยาแลชูเผอวิเคลีนี่คือกะเผกาวิโยยาคากาลิเผกามาเผกาวิโยอเจติภาทะนี่คือกานากาวิโยลิเผมากาวิโยเจคามาจุจากะเผกิมากาลิยาคาเผกาวิโยเจติภาโรโกลิกะติจุจาเลเตโกเผกิกาติโยลิชกาอปูเอลิอานากาเลอาเปลูออโลลิอาชูยอตุญิคามาสเวออโลยูลาเลลิออวิออญาระหุยาติภาทะโอกาปิลาวิโยและอย่างนี้เมื่อเราก็ติดโพสและกระตุ้วิออลอสัตตาติภาจะเคยไม่จะได้โยมแม่ลูลาแล้วกับพอนาเลอกับพิลาเชวิติกาลิเลกับอบูจ้าติกาลิเลจ้าเมดอมแม่เชษาจอสาฮาเลดอสัปปีอบูจ้า

0: ถึงความสำคัญในการร่วมใจกันปกป้องรักษาพื้นแผ่นดินและสรรพชีวิตให้คงอยู่อย่างยั่งยืนคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากสิกรายงาน
1: ประชาชนจากทุกภูมิภาคเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
2: ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้ามากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจิตอาสาคอยให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดนายถนอมศักดิ์พิสมัยประชาชนจากจังหวัดฉะเชิงเทราเปิดเผยว่าเดินทางมาถวายสักการะพระศพเป็นครั้งแรกด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยและโครงการกำลังใจที่ให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสกลุ่มผู้ก้าวพลาดและผู้ได้โอกาสในสังคม
3: ครั้งแรกครับครั้งแรกก็ที่ประทับใจคือท่านก็ได้สร้างคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วนะก็รู้สึกประทับใจมากก็เป็นเชื่อพวกผู้ต้องขังและที่พยายามยากกับทั้งสองโครงการนะครับ
2: เช่นเดียวกับนางสมบัติภัยจิตชาวจังหวัดสุพรรณบุรีได้เล่าถึงความประทับใจในพระจริยวัตรและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ว่าพระองค์ทรงมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้านทั้งด้านการกีฬาด้านกฎหมายด้านดนตรีและทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือผู้ได้โอกาสซึ่งในวันนี้จึงถือโอกาสร่วมสมทบทุนกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อถวายเป็นพระกุศลอีกด้วย
4: ประทับใจดูท่านก็ท่านสุดเล็กท่านก็ลงเพลงมือลงนี้แล้วท่านก็เรียนเก่งมาล่ะท่านก็ขี่ม้ามั่งวิ่งมั่งขี่จักรยานเลยนะก็ดูโครงการของท่านนะท่านก็เสด็จไปโครงการท่านเยอะแยะดูแล้วประทับใจแล้วก็ช่วยเรื่อยมาพวกที่ราชทันจะเทินละเพื่อนพึ่งพาฉันจะนำท้องนำท่วมแล้วก็ไปช่วยเรื่อยมา
2: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพในทุกวันโดยตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาซึ่งจุดคัดกรองจะปิดเวลา20นาฬิกาชาวนันมาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์แพนด้าเฉิงตูณ นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมชื่นชมความสำเร็จของศูนย์ในการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาและคณะเดินทางเยือนศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์ณ นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีนายกู่หยวนผู้อำนวยการศูนย์ให้การต้อนรับพร้อมเยี่ยมชมพื้นที่จัดแสดงแพนด้ายักษ์และศูนย์อนุบาลลูกแพนด้ารับฟังการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์การวิจัยชีววิทยาสุขภาพสัตว์การขยายพันธุ์และการเตรียมความพร้อมด้านการอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดของศูนย์ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำของโลกด้านการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์ภายหลังการเยี่ยมชมนายกรัฐมนตรีชื่นชมความสำเร็จของศูนย์ในการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศพร้อมยกย่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่อาศัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเป็นฐานโดยเห็นว่าประเทศไทยและจีนสามารถต่อยอดความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันได้ทางนี้ผู้อำนวยการศูนย์ได้มอบตุ๊กตาหมีแพนด้าเป็นที่ระลึกแก่นายกรัฐมนตรีต่อมานายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางเยือนศาลเจ้าสามก๊กโบราณสถานสำคัญของนครเฉิงตูเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีนโดยรับฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติการก่อสร้างศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระเจ้าเล่าปี่และขงเบ้งพร้อมเยี่ยมชมวิหารเล่าปี่วิหารขงเบ้งแนวระเบียงแม่ทัพฝ่ายบุญและฝ่ายบู๊ตลอดจนศิลาจารึกและโบราณวัตถุล้ำค่าซึ่งสะท้อนคุณค่าด้านภูมิปัญญาคุณธรรมความซื่อสัตย์และภาวะผู้นำอันเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันชวิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ขณะที่สื่อมวลชนเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนชื่นชมการใช้ภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีย้ำความสัมพันธ์ไทยจีนในระดับประชาชน ควบคู่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเยือนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนอกจากการรายงานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนแล้วสื่อท้องถิ่นของจีนยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนโดยเฉพาะการใช้ภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีซึ่งสะท้อนความเป็นมิตรและความใกล้ชิดระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศสื่อหลักในเครือเสฉวนเดลี่ได้รายงานภารกิจของนายกรัฐมนตรีในเวทีการลงทุนและเศรษฐกิจจีนไทยประจำปี2569โดยเลือกนำประโยคภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีขึ้นเป็นพาดหัวข่าวว่านายกรัฐมนตรีไทยกล่าวคำว่าเจียโยติดต่อกัน4ครั้งแทนการเน้นประเด็นเศรษฐกิจหรือการลงทุนซึ่งเป็นคำให้กำลังใจที่ชาวจีนนิยมใช้ในความหมายว่าสู้ต่อไปหรือเดินหน้าไปด้วยกันรวม4ประโยคได้แก่เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าเสฉวนเดินหน้าประเทศจีนและเดินหน้าเพื่อนที่ดีโดยถ้อยคำดังกล่าวสะท้อนความจริงใจในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศรวมถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนและได้รับเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการที่สื่อท้องถิ่นของจีนเลือกหยิบยกถ้อยคำภาษาจีนสั้นๆของนายกรัฐมนตรีขึ้นเป็นพาดหัวข่าวทั้งที่ภายในงานมีประเด็นด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนจำนวนมากสะท้อนให้เห็นว่าสื่อจีนให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนและการสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชนควบคู่ไปกับความร่วมมือในระดับรัฐบาลและภาคธุรกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เยี่ยมชมการจำหน่ายผลไม้และสินค้าไทยในตลาดที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อติดตามการทำตลาดสินค้าไทยพบว่าชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจผลไม้และสินค้าไทยจำนวนมากนายสุภจีสุทธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายอาหารและผลไม้ไทยณห้างอีออนสาขานาริตะประเทศญี่ปุ่นและได้รับรายงานว่าชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจผลไม้และสินค้าไทยจำนวนมากโดยเฉพาะทุเรียนไทยที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องรวมทั้งผลไม้ไทยอื่นๆเช่นมังคุดและส้มโอตลอดจนอาหารและขนมไทยที่ชาวญี่ปุ่นนิยมเลือกซื้อในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์สะท้อนถึงศักยภาพของสินค้าเกษตรและอาหารไทยในการขยายตลาดระดับพรีเมียมในญี่ปุ่นพร้อมกันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังหารือร่วมกับนางพินใจมัตสึโมโตะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการค้าระหว่างประเทศและนายโนบุโอชิราฮามะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากล้วยหอมของญี่ปุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามความคืบหน้าการผลักดันการส่งออกกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงเนื่องจากญี่ปุ่นมีความต้องการนำเข้ากล้วยสดประมาณ1ล้านตันต่อปีโดยกว่าร้อยละ80เป็นการนำเข้าจากประเทศในอาเซียนจึงเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดและขยายการส่งออกกล้วยหอมคุณภาพสู่ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นทั้งนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีกำหนดการนำผู้นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเดินทางลงพื้นที่เพาะปลูกกล้วยหอมพบเกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อสร้างความมั่นใจและส่งเสริมให้เกิดการสั่งซื้อโดยมีเป้าหมายหลักในการช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดกล้วยหอมในประเทศญี่ปุ่นรัฐบาลติดตามค่าครองชีพของประชาชนอย่างใกล้ชิดหลังสถานการณ์ราคาพลังงานเริ่มผ่อนคลายลงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามราคาสินค้าจำเป็นและอาหารจานเดียวเพื่อให้การปรับราคาสอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามค่าครองชีพของประชาชนอย่างใกล้ชิดแม้สถานการณ์ราคาพลังงานเริ่มผ่อนคลายลงโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามราคาสินค้าจำเป็นและอาหารจานเดียวเพื่อให้การปรับราคาสอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้ประชาชนต้องแบกรับราคาที่ค้างอยู่บนต้นทุนเดิมล่าสุดกรมการค้าภายในได้เชิญผู้ผลิตผู้จำหน่ายและห้างค้าปลีกกว่า80รายหารือร่วมกันพร้อมขอความร่วมมือตรึงราคาสินค้าจำเป็นในช่วงที่ประชาชนยังเผชิญภาระค่าครองชีพโดยเฉพาะของใช้ในชีวิตประจำวันเช่นสบู่แชมพูยาสีฟันน้ำตาลทรายปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและนมพร้อมดื่ม ขณะที่กระทรวงพาณิชย์รายงานว่าขณะนี้ต้นทุนบางส่วนเริ่มลดลงโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติกและค่าขนส่งซึ่งลดจากระดับสูงสุดในช่วงวิกฤตประมาณ120อย่างไรก็ตามสินค้าบางส่วนยังเป็นสต็อกที่ผลิตในช่วงต้นทุนสูงจึงต้องติดตามการปรับราคาตามรอบต้นทุนอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบการนางสาวรัชดากล่าวอีกว่ารัฐบาลดูแลประชาชนทั้งในด้านการควบคุมราคาสินค้าการประสานความร่วมมือกับผู้ผลิตและห้างค้าปลีกการจัดโปรโมชั่นสินค้าจำเป็นและการใช้กลไกกฎหมายป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาเพื่อให้ประชาชนซื้อสินค้าและอาหารที่จำเป็นได้ในราคาที่เป็นธรรมนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: กระทรวงการคลังเน้นย้ำผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ต้องยืนยันตัวตนทุกรายส่วนผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้กระทรวงการคลังแจ้งผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ทุกรายยืนยันตัวตนถึงวันที่12มกราคม2570ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน4ธนาคารได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยส่วนกรณีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน4ธนาคารถึงวันที่31กรกฎาคมนี้และต้องดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยภายใน30วันนับตั้งแต่วันประกาศผลโดยจะประกาศผลทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่21กันยายน2569ทั้งนี้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชนตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ
7: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากกรณีผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขของโครงการจากสาเหตุเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่าตนเองมีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถสำนักงานขนส่งจังหวัดพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถของตนเองโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาปราณบุรีและบางสะพานซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องจากระบบฐานข้อมูลกลางหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ความคืบหน้าการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยประกันสังคมเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรม
8: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้ส่งผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวพร้อมประสานนายจ้างสถานพยาบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและญาติผู้เสียชีวิตเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์และเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับสิทธิ์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมซึ่งจากการตรวจสอบผู้เสียชีวิตทั้งหมดพบว่ามีผู้เสียชีวิต22รายเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมประกอบด้วยผู้ประกันตนมาตรา33จำนวน8รายผู้ประกันตนมาตรา40จำนวน4รายผู้ประกันตนมาตรา38จำนวน1รายและเคยเป็นผู้ประกันตน7รายโดยทายาทผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา38มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทและเงินบำเหน็จชราภาพส่วนทายาทผู้ประกันตนมาตรา40และผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามเงื่อนไขของกฎหมายนอกจากนี้ยังพบผู้เสียชีวิตเป็นลูกจ้างสัญชาติลาว2รายซึ่งเสียชีวิตจากการทำงานทายาทมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนในอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนเป็นเวลา10ปีรวมทั้งเงินบำเหน็จชราภาพตามสิทธิ์ และพร้อมประสานสถานพยาบาลดูแลผู้บาดเจ็บอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลือและเยียวยาโดยเร็วที่สุดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งคุมเข้มตรวจสถานประกอบการทั่วจังหวัดยกระดับมาตรการความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงกรุงเทพ
9: นายจงพุทธวันนี้จัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานประกอบการและสถานบริการทั่วทั้งจังหวัดเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำชับให้ตรวจสอบตามระดับความเสี่ยงของแต่ละประเภทสถานประกอบการครอบคลุมระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบทางหนีไฟรวมถึงมาตรการด้านความมั่นคงแข็งแรงของอาคารรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งให้เตรียมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและสถานการณ์จำลองเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยเหลือและระบบความปลอดภัยต่างๆให้สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุดารารัศมีศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์พร้อมเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี
10: นายบุญช่วยหอบยาเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการคุ้มครองประชาชนและปราบปรามการช่อโกงบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายจากกรณีหลอกลวงเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณประเทศซาอุดีอาระเบียพร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดล่าสุดสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก1รายขณะนี้มีผู้เสียหายที่ครบกำหนดเดินทางแล้ว79คนสอบปากคำแล้ว78คนและผู้ที่ยังไม่ถึงกำหนดเดินทาง115คนสอบปากคำแล้ว85คนรวมมูลค่าความเสียหายกว่า5ล้าน7แสนบาทด้านการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาแล้ว2รายพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนกรณีเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ทำหน้าที่บูรณาการการเยียวยาประสานการดำเนินคดีและสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในอนาคตปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิดบ้านหมากแข้งจากสมรภูมิสู่แผ่นดินแห่งพระบารมีที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
12: พลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางลงพื้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิดบ้านหมากแข้งจากสมรภูมิสู่แผ่นดินแห่งพระบารมีและสืบสานพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนณตำบลกกสะท้อนอำเภอด่านซ้ายโดยนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้มีหลายส่วนโดยจุดประสงค์หลักคือการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบ้านหมากแข้งเป็นอดีตพื้นที่สมรภูมิพระราชาที่ผ่านมากองทัพบกและหน่วยทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเช่นการพัฒนาถนนสันหลังมังกรซึ่งเป็นเส้นทางที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีความยาวกว่า17กิโลเมตรที่ใช้เดินทางจากบ้านนาสะอุ้งจังหวัดเพชรบูรณ์มายังบ้านหมากแข้งจังหวัดเลยรวมทั้งหน่วยทหารพัฒนาได้ช่วยเหลือจังหวัดเลยในการพัฒนาเส้นทางถนนเข้าสู่บ้านพื้นที่หมันขาวอำเภอด่านซ้ายซึ่งช่วยแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ดียิ่งขึ้นการที่ทหารเข้ามาช่วยเหลือในการพัฒนาเหล่านี้ซึ่งส่งผลดีทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและความปลอดภัยจากยาเสพติด
13: วันนี้จุดประสงค์หลักก็คือการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บ้านหมากแข้งนี้คือเป็นประเด็นหลัก ที่ท่านผบ.สูงสุดทหารสูงสุดนะครับแล้วก็ผบ.เหล่าทัพทุกเหล่าทัพรวมถึงจังหวัดนะครับได้ร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
12: จากนั้นคณะผู้บังคับบัญชาร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและการพัฒนาพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียสละมอบอุปกรณ์การศึกษาอุปกรณ์กีฬาคอมพิวเตอร์เครื่องผลิตออกซิเจนและแทงน้ำแก่โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นโรงเรียนเย็นศิราบ้านหมากแข้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาวและเดินทางไปยังอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้งร่วมประกอบพิธีทักษิณานุปทานอุทิศกุศลเพื่อรำลึกแก่ผู้เสียสละจากนั้นได้ร่วมพิธีหล่อพระพุทธรูปองค์ที่74ณภูพระบ้านหมากแข้งปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
1: คณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลมีมติให้เปิดบานประตูเขื่อนปากมูลทั้ง8บานวันที่30กรกฎาคมเป็นต้นไปเพื่อบริหารจัดการน้ำในฤดูน้ำหลากให้เกิดประโยชน์สูงสุด
14: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจากการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่3/2569เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและร่วมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วนบนพื้นฐานของข้อมูลทางวิชาการและหลักเหตุผลโดยที่ประชุมมีมติให้เปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง8บานและให้แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้า3วันเนื่องจากปัจจุบันระดับน้ำโขงอยู่ที่ 97.52 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งเกินระดับเกณฑ์ 95.00 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางโดยจะเริ่มเปิดบานประตูระบายน้ำในวันที่30กรกฎาคม2569เป็นต้นไปโดย10วันแรกหลังจากเปิดบานประตูจะค่อยๆลดระดับน้ำและหลังจากนั้นจะปล่อยน้ำเต็มรูปแบบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนในทุกมิติกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: โครงการชลประทานตรังติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อรองรับความเสี่ยงจากแนวโน้มปรากฏการณ์เอลนีโญ
15: นายพิมานจันทามณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้ลงพื้นที่เพื่อหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งในช่วงหน้าฝนและหน้าแล้งเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อรองรับความเสี่ยงจากแนวโน้มปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติในช่วงปลายปี2569ทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญกับการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคการรักษาระบบนิเวศการเกษตรและอุตสาหกรรมควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงหน้าฝนโดยติดตามสถานการณ์ฝนน้ำท่าและปริมาณน้ำต้นทุนอย่างต่อเนื่องยอยศพรคักไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมรับข้อเสนอเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือเร่งจัดทำแผนแม่บทชาติระยะ5ปีตั้งเป้าจัดตั้งสภาคุ้มครองชาติพันธุ์ให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้
16: นางสาวสมิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พุทธศักราช2568ที่สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับฟังข้อเสนอจากพี่น้องเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์กว่า10กลุ่มชาติพันธุ์โดยย้ำจุดยืนในการเดินหน้าบังคับกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นหลักประกันและแก้ไขปัญหาให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยอย่างยั่งยืนมีการกำหนดแผนปฏิบัติการพร้อมเปิดรับขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์ผ่านระบบออนไลน์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้จากนั้นจะเลือกตัวแทนสมาชิกสภาและสรรหากรรมการผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์เข้าสู่สภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนเพื่อให้คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ครบองค์ประกอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มรูปแบบทางนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะนำข้อเสนอของกลุ่มชาติพันธุ์ไปจัดทำแผนแม่บทด้านชาติพันธุ์ของประเทศระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575เพื่อเป็นเครื่องมือบูรณาการการทำงานของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณและการแก้ไขปัญหาตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนชาติพันธุ์ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ช่วยยกระดับสังคมไทยเปลี่ยนความหลากหลายทางชาติพันธุ์ให้เป็นพลังสำคัญสร้างความมั่นคงให้ประเทศชาติอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิและพัฒนากฎหมายให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
17: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกฎหมายให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์หรืออุ้มบุญซึ่งมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องสำหรับการปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กผู้รับบริการผู้ให้กำเนิดและบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งยกระดับประสิทธิภาพการกำกับดูแลป้องกันการแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการค้ามนุษย์ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่การเป็น Medical Hub ภายใต้กรอบกฎหมายที่มีความรัดกุมโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงนี้อาทิมีการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสการเพิ่มพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายการเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อนำไปพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
18: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะกองบัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เพื่อลดขีดความสามารถของอิหร่านในการคุกคามเรือพาณิชย์ที่แล่นอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงเป็นการลงโทษที่อิหร่านโจมตีฐานทัพอากาศอันอัสรักซึ่งเป็นฐานทัพของสหรัฐในจอแดนจนทำให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายทั้งนี้สหรัฐและอิหร่านต่างยกระดับการตอบโต้กันอย่างรุนแรงนับตั้งแต่ที่ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสิ้นสุดลงซึ่งอิหร่านพยายามมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของทหารสหรัฐในหลายประเทศรอบอ่าวเปอร์เซียขณะที่สหรัฐมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ทั้งสองฝ่ายจะกลับสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งกระทรวงสาธารณสุขของอิหร่านเปิดเผยว่านับตั้งแต่สหรัฐเปิดฉากโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทั่วอิหร่านในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย50รายและบาดเจ็บมากกว่า500รายนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบให้พลเรือนกว่า 10,000 คนต้องอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำสะอาดหลังสหรัฐโจมตีโรงงานผลิตน้ำจืดซึ่งทำให้อิหร่านดำเนินการตอบโต้ด้วยขีปนาวุธและโดรนในหลายประเทศรอบอ่าวอาหรับที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐขณะที่นายคาเซมการิบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าสหรัฐละเมิดและระงับพันธกรณีภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจที่ลงนามกับอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้อิหร่านระงับพันธกรณีในส่วนของอิหร่านทั้งหมดรวมถึงระงับข้อบังคับใช้ในข้อตกลงนี้เช่นกันพร้อมเน้นย้ำว่าอิหร่านไม่ได้แสวงหาสงครามเพียงแต่ดำเนินการป้องกันตนเองเท่านั้นกระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าสหรัฐยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและข้อจำกัดทางการค้าบางส่วนของฮ่องกงโดยเฉพาะที่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติภายใต้คำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อปี2563ที่คว่ำบาตรต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามด้านความมั่นคงในฮ่องกงรวมถึงระงับสิทธิพิเศษทางเศรษฐกิจและการค้าของเกาะแห่งนี้ ด้านโฆษกกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐกล่าวว่าแม้มาตรการคว่ำบาตรสถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติจะสิ้นสุดลงอย่างไรก็ตามคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปที่กำหนดให้ฮ่องกงไม่มีอำนาจเพียงพอในการปกครองตนเองที่จะได้รับสิทธิพิเศษทางการทูตและการค้าที่แตกต่างจากจีนภายใต้กฎหมายและบทบัญญัติเฉพาะของสหรัฐสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสเปนรายงานว่าสเปนเตรียมเผชิญคลื่นความร้อนระลอกใหม่เป็นระลอกที่3ของฤดูร้อนในวันอังคารนี้ซึ่งจะทำให้หลายพื้นที่มีอุณหภูมิสูงกว่า45องศาเซลเซียสพร้อมเตือนว่าระดับความอันตรายจากความร้อนสะสมจะอยู่ในช่วงเวลากลางวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำกิจกรรมกลางแจ้งและกลุ่มเปราะบางอาทิเด็กและผู้สูงอายุทั้งนี้สเปนเผชิญคลื่นความร้อนมาแล้ว2ระลอกโดยระลอกแรกเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดทั่วทวีปยุโรปและอีกระลอกในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมจนส่งผลให้เกิดไฟป่ารุนแรงในจังหวัดอันเมรีอาแคว้นอันดาลูซิอาทางตอนใต้ของสเปนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต13รายและถือเป็นไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบหลายปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
19: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับที่3ทีมชาติอังกฤษเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศส6ประตูต่อ4เกมนี้ทัพสิงโตคำรามออกสตาร์ทได้อย่างร้อนแรงยิงนำห่างถึง4ประตูก่อนที่ครึ่งหลังตราไก่จะเร่งเครื่องไล่ตีตื้นจาก2ประตูของคิเลียนเอ็มบัปเป้และอีก1ประตูจากไมเคิลโอลิเซ่ทำให้ไล่มาเหลือ3ประตูต่อ4อย่างไรก็ตามอังกฤษมาได้ลูกจุดโทษและเป็นบุคาโยซาก้ารับหน้าที่สังหารไม่พลาดช่วยให้ทีมหนีห่างเป็น5ประตูต่อ3พร้อมทำแฮตทริกได้สำเร็จในเกมนี้แต่ฝรั่งเศสไม่ยอมแพ้ไล่มาเป็น4ประตูต่อ5จากประตูของอุสมานเดมเบเล่ก่อนเปิดเกมบุกเต็มกำลังเพื่อหวังตีเสมอแต่ช่วงท้ายเกมอังกฤษอาศัยจังหวะสวนกลับและเป็นจูดเบลลิงแฮมที่ซัดประตูปิดกล่องพาทีมเอาชนะฝรั่งเศสไป6ประตูต่อ4พร้อมคว้าอันดับ3ของศึกฟุตบอลโลก2026มาครองได้สำเร็จนอกจากนี้2ประตูของเอ็มบัปเป้ยังทำให้เจ้าตัวยิงรวมในฟุตบอลโลก2026ไปแล้ว10ประตูรั้งตำแหน่งดาวซันโวของทัวร์นาเมนต์และยังเพิ่มสถิติยิงรวมในศึกฟุตบอลโลกเป็น22ประตูกลายเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการของรายการแซงหน้าลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาที่ทำไว้21ประตูสำหรับการแข่งขันในคืนนี้จะเป็นการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและอดีตแชมป์โลก3สมัยพบกับสเปนอดีตแชมป์โลก1สมัยในเวลา 2:00 น.ฟาบริซิโอโรมาโนและเดวิดออสตีนรายงานว่าเชลซีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวมอร์แกนโรเจอร์ตัวรุกทีมชาติอังกฤษจากแอสตันวิลล่าด้วยราคาค่าตัว117ล้านปอนด์ด้วยสัญญา 6+1 ปีและจะเข้ารับการตรวจร่างกายกับสิงห์บลูในวันจันทร์นี้นอกจากนี้โรเจอร์ยังได้รับความสนใจจากอาร์เซนอลด้วยแต่เจ้าตัวได้เลือกเชลซีไปจุดหมายปลายทางเนื่องจากต้องการร่วมงานกับชาบีอลอนโซโค้ชของเชลซีการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ Enka Open ที่ประเทศตุรกีในรอบรองชนะเลิศลัลลนาธาราฤดีนักหมวดสาวไทยมือ91ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะเวนดูล่าวอลมานโนวาจากสาธารณรัฐเช็กไปอย่างขาดลอย 2-0 เซต 6-2 และ 6-0 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับฮานเน่ฟานเดอร์วิงเคิลมือวางอันดับ3ของรายการและมือ98ของโลกจากเบลเยียมต่อไปขณะที่การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour จินอันโอเพ่น2026 W15 หลู่อันที่เมืองหลู่อันสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่สลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับชิโฮมิหลี่ซวนลีอองจากมาเลเซียช่วยกันหวดเอาชนะริโกะคิกาวาดะกับริระโฮซากะคู่มือวางอันดับ4ของรายการจากญี่ปุ่น 2-0 เซต 6-2 และ 6-1 คว้าแชมป์หญิงคู่ได้สำเร็จได้คะแนนสะสมอันดับโลกคนละ15คะแนนและยังถือเป็นแชมป์หญิงคู่ ITF อาชีพรายการที่2ของสลักทิพย์อีกด้วยวอลเลย์บอลชาย CV ครับสนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบรองชนะเลิศทัพนักตบหนุ่มไทยแพ้กัมพูชา1-3เซต21 25 25 16 23-25 และ 17-25ทีมหนุ่มไทยหล่นไปชิงอันดับ3กับเวียดนามในวันนี้เวลา 13:00 น.ด้านวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงอันดับที่5นักตบหนุ่มไทยพ่ายปากีสถาน2-3เซตส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยจบอันดับ6ของรายการนี้การแข่งขันกีฬาทางน้ำรายการเอเชียนเอ็ดกรุ๊ป2026ที่ประเทศไทยนักกีฬาไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยกีฬากระโดดน้ำประเภทสปริงบอร์ด1เมตรหญิงกลุ่ม B อาริยาสุวรรณดาวรุ่งลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นคว้าเหรียญทองแดงด้วยคะแนน 254.45 คะแนนนับเป็นเหรียญที่3ในรายการนี้หลังจากก่อนหน้านี้คว้า1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงส่วนกีฬาว่ายน้ำไทยคว้าเพิ่ม2เหรียญทองจากพิมพ์ชนกชินวีรพันธ์จากรายการกบ200เมตรหญิงและกิตติภูมิพรไพศาลวิจิตรจากรายการกบ200เมตรชายซึ่งยังคว้าเพิ่มอีก1เหรียญทองแดงจากกันเชียง100เมตรชายกลุ่ม C ขณะที่มาเรียเนตเดลกาคว้าเหรียญเงินฟรีสไตล์200เมตรหญิงกลุ่ม A กนิษฐาตั้งนภากรคว้าเหรียญเงินกันเชียง100เมตรหญิงและธนพัฒน์พินสนะได้เหรียญทองแดงกันเชียง100เมตรชายกลุ่ม B ด้านชัญญาพานเฟืองดาวรุ่งวัย12ปีคว้าเพิ่ม1เหรียญเงินจากผลัดฟรีสไตล์4x100เมตรผสมกลุ่ม C และอีก2เหรียญทองแดงจากฟรีสไตล์200เมตรและผีเสื้อ50เมตรรวมผลงาน2วันคว้า1เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงขณะที่เพลงนภักษ์ไสยาวงศ์คว้าเหรียญทองแดงกันเชียง100เมตรหญิงกลุ่ม C พร้อมทำลายสถิติประเทศไทยรุ่นอายุ 12-13 ปีและเจนิสปารินพัฒน์สุนทรรังสีคว้าเหรียญทองแดงกบ200เมตรหญิงกลุ่ม B นอกจากนี้ทีมผลัดฟรีสไตล์ 4x100 เมตรชายหญิงของไทยยังคว้าเพิ่ม2เหรียญเงินจากกลุ่ม B และกลุ่ม C อีกด้วยการแข่งขัน ROV นานาชาติ APL 2026ที่เมืองดานังประเทศเวียดนามในรอบรองชนะเลิศแข่งขันในระบบ Best of 7ชนะ4ใน7เกมเบคอนไทม์ตัวแทนจากไทยทำผลงานยอดเยี่ยมพลิกกลับมาชนะ FPT Polytechnic จากเวียดนาม4-3เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับ Relive Deep Cross Gaming จากไต้หวันในวันนี้เวลา 17:00 น.ขณะที่ประเภททีมหญิง Queen Showdown ในรอบชิงชนะเลิศ E Arena ตัวแทนจากไทยจะลงสนามพบกับ One Star Esportsจากเวียดนามในวันนี้เวลาประมาณ 12:00 น.นายภูมิสิทธิ์สุคนธวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเปิดเผยเป้าหมายของทีมฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในการแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกรายการกรมพละศึกษาเดลีนิวคัพ2026ว่าในฐานะแชมป์เก่าหวังว่าปีนี้ทีมจะสามารถป้องกันแชมป์ได้รวมถึงต้องการเห็นพัฒนาการของเด็กในรายการนี้ด้วยนอกจากนี้โรงเรียนยังได้ประกาศลดคาบเรียนในวันจันทร์นี้เหลือคาบละ40นาทีเพื่อให้นักเรียนครูบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศที่จะพบกับอัสสัมชัญศรีราชาด้วย
20: ไม่ว่าทีมบอลของสวนกุหลาบลงแข่งรายการใดก็ตามผมหวังหมดโดยเฉพาะกรมพละเนี่ยเมื่อปีก่อนเนี่ยเราเป็นแชมป์เก่าเราก็หวังว่าครั้งนี้เราจะป้องกันแชมป์ได้ซึ่งทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าสวนกุหลาบเราเล่นบอลอย่างมีทรงสวนกุหลาบเราเล่นบอลอย่างมีเทคนิคแล้วก็สวนกุหลาบเป็นทีมแห่งสปิริตนะครับนะวันจันทร์นี้ผมร่นคาบให้ด้วยนะครับผู้ปกครองอาจจะมีเครื่องบ้างนะครับแต่นี่คือความเป็นสวนกุหลาบครับ
19: ทั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศทีมชมพูฟ้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจะลงดวลกับฉลามชนจูเนียร์อัสสัมชัญศรีราชาและทับชงโคสีม่วงทองโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยพบเจ้าสัวน้อยโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีในวันพรุ่งนี้ที่สนามสุพัชราไสยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
21: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าปล่อยม้าอุปการม้าอุปการเป็นชื่อม้าในพิธีอัศวเมธของกษัตริย์อินเดียโบราณที่ต้องการแสดงอำนาจโดยจัดม้าแต่งครบเครื่องแล้วให้เดินทางไปในแคว้นต่างๆพร้อมทั้งกองทัพเพื่อปราบปรามแคว้นที่ไม่ยอมสวามิภักดิ์เมื่อครบกำหนด1ปีกองทัพก็จะยกกลับมาพร้อมกับพระราชาที่ถูกปราบกษัตราธิราชก็จะจัดพระราชพิธีฆ่าม้าบูชายัญเรียกพิธีนี้ว่าพิธีอัศวเมธหรือพิธีปล่อยม้าอุปการพิธีปล่อยม้าอุปการปรากฏในวรรณคดีโบราณของอินเดียได้แก่มหากาพย์เรื่องรามายณะมหาภารตะและคัมภีร์ปุรณะต่างๆนอกจากนี้ยังมีในพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์กล่าวถึงพระรามทำพิธีปล่อยม้าอุปการ
0: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
23: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 27-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง60 ซม.และเวลา 23:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 7 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 5:51 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7 ซม.และเวลา16:50 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37 ซม.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา18:49 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร02-2263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205 บาทรถจักรยานยนต์105 บาทผู้ขอใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่น

0: audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องออกกำลังกายถูกเวลาดีต่อระดับน้ำตาลในเลือดท่านผู้ฟังคะร่างกายของมนุษย์มีนาฬิกาชีวภาพที่คอยควบคุมระบบต่างๆให้สอดคล้องกับวงจรกลางวันและกลางคืนไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับการหลั่งฮอร์โมนหรือระบบการเผาผลาญพลังงานแต่ในผู้ป่วยโรคเบาหวานระบบนาฬิกาชีวภาพนี้เสียจังหวะส่งผลให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินและทำให้การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเป็นไปได้ยากแม้การออกกำลังกายจะเป็นวิธีพื้นฐานที่ช่วยบรรเทาอาการของโรคได้แต่เวลาในการออกกำลังกายนั้นอาจเปรียบเสมือนการตั้งเวลานาฬิกาชีวิตใหม่ซึ่งส่งผลต่อระบบเผาผลาญของผู้ป่วยเบาหวานข้อมูลจากการศึกษาวิจัยจากต่างประเทศเปรียบเทียบผลลัพธ์ทางสุขภาพระหว่างการออกกำลังกายช่วงเวลาเช้ากับช่วงบ่ายหรือเย็นในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ที่มีภาวะอ้วนเพื่อหาคำตอบว่าการออกกำลังกายช่วงเวลาใดจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและการตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีที่สุดพบว่าช่วงเวลาบ่ายและตอนต้นของช่วงเย็นเป็นเวลาออกกำลังกายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกำลังกายในระดับปานกลางถึงหนักเช่นการออกกำลังกายแบบหนักสลับเบาการปั่นจักรยานการยกน้ำหนักเนื่องจากข้อมูลทางคลินิกแสดงให้เห็นว่าการขยับร่างกายในช่วงเวลานี้ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ตลอด24ชั่วโมงและเพิ่มความไวต่ออินซูลินได้ดีที่สุดทว่าการออกกำลังกายอย่างหนักในช่วงเช้ากลับไม่ได้ให้ผลดีเท่าที่ควรโดยพบว่าในผู้ป่วยหลายรายมีระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงไม่กี่ชั่วโมงหลังออกกำลังกายเสร็จสิ้นเนื่องจากในช่วงเช้ากลไกทางฮอร์โมนและนาฬิกาชีวิตทำงานร่วมกันเป็นช่วงที่ร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาในระดับสูงสุดเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายตื่นตัวและพร้อมสำหรับวันใหม่ส่งผลโดยตรงในการสั่งการให้ตับผลิตและปล่อยน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดเพื่อใช้เป็นพลังงานตั้งต้นประกอบกับธรรมชาติของผู้ป่วยโรคเบาหวานมักจะมีภาวะดื้อต่ออินซูลินสูงที่สุดในช่วงเช้าเป็นทุนเดิมเมื่อผู้ป่วยเลือกที่จะออกกำลังกายอย่างหนักในช่วงเวลานี้ร่างกายจะมองว่าเป็นการเพิ่มความเครียดทางกายภาพส่งผลให้ยิ่งหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมามากขึ้นตับจึงยิ่งปั๊มน้ำตาลปริมาณมากเข้าสู่กระแสเลือดในขณะที่อินซูลินไม่สามารถนำน้ำตาลเหล่านั้นไปใช้งานได้อย่างทันท่วงทีผลลัพธ์ที่ตามมาคือภาวะน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นชั่วคราวหลังการออกกำลังกายนั่นเองผิดกับการออกกำลังกายในช่วงบ่ายหรือเย็นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เอื้ออำนวยต่อการเผาผลาญมากกว่าและภาวะดื้อต่ออินซูลินของผู้ป่วยเบาหวานจะลดลงในช่วงบ่ายทำให้ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้นนอกจากนี้ในช่วงบ่ายและเย็นพลังงานภายในเซลล์กล้ามเนื้อจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพกล้ามเนื้อจะดึงน้ำตาลจากกระแสเลือดไปเผาผลาญพลังงานได้อย่างรวดเร็วด้วยความพร้อมของร่างกายทุกๆด้านในช่วงครึ่งหลังของวันส่งผลให้การออกกำลังกายช่วงบ่ายจัดการกับระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีช่วยปรับปรุงระบบเผาผลาญโดยรวมและไม่ก่อให้เกิดภาวะน้ำตาลสวิงขึ้นสูงเหมือนการออกกำลังกายในช่วงเช้าอย่างไรก็ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลก็มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดแตกต่างกันออกไปจึงควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลก่อนปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกกำลังกายจบบทความประจำวันเรื่องออกกำลังกายถูกเวลาดีต่อระดับน้ำตาลในเลือดเรียบเรียงและนำเสนอโดยภูมิรัฐมีลักษณะท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อ

ชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
0: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
1: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
2: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระท่าดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

边村的边台呐，为方生哦。

兵，这里那里那去那是谁？

0: ุนเลงวยโอจานายาผู้โอพิโยจยาทาเวพิเอนทอนาโมเพียพิโอ
1: เตียนาญาเวเสียนเส

เมื่อได้ฟังโอ้นี่นาทิ้งเขียวโอ้ทิ้งโอ้ยเสียราญาเวเปรีเวยำเทเขียว

众恶意，皆在恶为莫有娘恶意，今在为买人难外家，狗恶。接罗年足够

Yeah.

Kilo Elohamo Kia Ratio Osunoe Lia Kia

就係、是、歐耶羅年祖那里分家那歐比諾耶家著里Hello.

ดโนวินาทวังยาคูโอ้ยโอ้ย

ยะโตโอะนุเตียมมะโอจีโสมาเวยะนะ

Oh.

Yeah.

求佛罗念那罗慧那多摩耶转

没有大

แต่เอ้ยนานดาวทาวโลวาโอโคโซนาเนี่ยนี่จะตวงยำทิ้งโซยาเลไม่ยำโลที่งานเรื่องแม่เราฟังเจ้าเวหุ่งจ้าเจ้าจ้าเวนะยันนี้เนี่ยคุยโอนันโตยันเซยันนี้เนาโอเจ้า

ตุเยนายโยยัตโตโอดาวเตปโตเอวิเตปเตตานาโนติญะโอตุนาโนเวปโนโชเปียเวทีภูมิาเตโยปัญญาวาโอดุโลเตตุนาโน

一次也没有。Hey.

Yeah.

chưa bể hết lũ xe là giảm vô.

mẹ lý để tạm hồ xe ngàn đêm hẹn ơi.

Wow.

ત્યારે દેતાના કુંજ્યન્ય જનો Oh.

本天啊就Wow.

ยากข้าสุนาตว่าเล็ดยาวทิวเวนเซนวีสานาลวามาเตยากข้าสุนาทิ้งเพียงโลกวันเธอไหน

я те я знаю, туку обьой. Я те

Yeah, no.

Yeah,

Yeah.

0: thế là ta nhìn tu nấu màu ẩn nấu khoai ôi nhận mua với câu sâu với dặm chia để ô chào thao ý tiền tiêu với dân khu nhé đại ô
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมวัดต้าฉือนครเฉิงตูพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธชินราชจำลองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
5: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
6: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
7: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
8: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
7: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
9: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
2: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมวัดต้าฉือนครเฉิงตูพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธชินราชจำลองที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่วัดเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมโยงทางศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีน
10: นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมคณะได้เยี่ยมชมวัดต้าฉือซึ่งเป็นวัดพุทธมหายานเก่าแก่กว่า 1,600 ปีที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมของจีนและเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเฉิงตูสะท้อนการผสมผสานระหว่างมรดกทางศาสนาสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตร่วมสมัยได้อย่างกลมกลืนและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในวัดพุทธที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจีนทั้งในฐานะศูนย์กลางพระพุทธศาสนาการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมพื้นที่สำคัญภายในวัดสถาปัตยกรรมวัดพุทธแบบจีนโบราณพร้อมรับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาและบทบาทสำคัญของวัดรวมทั้งเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดและพระพุทธชินราชจำลองซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทยและประดิษฐานอยู่ภายในวิหารกวนอิมของวัดโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ารวมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่วัดต้าฉือซึ่งพระพุทธชินราชจำลององค์ดังกล่าวนับเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมโยงทางพระพุทธ ทธศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีนสะท้อนถึงความเคารพในคุณค่าทางจิตใจร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศชวิสาปทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการเจรจาของนายกรัฐมนตรีกับ4บริษัทชั้นนำด้านยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีของจีนประสบผลสำเร็จคาดว่าจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ประเทศไทย 70,000 ล้านบาท
11: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมประเทศไทยเดินทางเยือนเมืองเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมหารือกับ4บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีขั้นสูงของจีนประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมคาดว่าจะสามารถดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทย 70,000 ล้านบาทและในวันนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ยังจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างนักลงทุนไทยและจีนจะนำไปสู่การลงทุนเพิ่มเติมในหลายสาขาสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของประเทศไทยและการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตทางด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยานยนต์ไฟฟ้าและหุ่นยนต์อัจฉริยะสอดคล้องกับการประเมินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่มองว่าประเทศไทยกำลังก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในประเทศดาวรุ่งด้านเทคโนโลยีระดับโลกนันทิกาจิตปาโลรายงาน
2: เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของเวียดนามส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายสำนักข่าวท้องถิ่นของเวียดนามรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเวียดนามเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดไลเจาทางตอนเหนือของเวียดนามหลังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายสูญหาย4รายและบาดเจ็บอีก7รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายกับเส้นทางคมนาคมระบบไฟฟ้าและบ้านเรือนประชาชนอีกหลายร้อยหลังรวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 1,480 ไร่หน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเวียดนามยังคาดการว่าหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเวียดนามจะเผชิญกับฝนตกหนักโดยมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง250มิลลิเมตรพร้อมเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม1คนลดน้อยร้อยคนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้ไม่โชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ก็ว่า
1: เนาะจง
4: อุดูธรรมะ
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: 30บาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง30บาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

闲话不来画画阿姆萨阿姆李叔我都知道话别老我阿姆李叔我把嘎姑我们家สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าดางาวิทยุว่าดูจากมาเพื่อยี่ระบบยาเอเอ็มยี่ความถี่ยาติดตัวลี่ยาฉีดซื้อฉุกขึ้นกว่าดูจากอาทินิทาวระบบไลฟ์สดไงฟิสบุยเพื่อสวทเชียงใหม่เอเอ็ม1476กิโลเฮิร์ตซ์ที่เรียบง่ายคือดูหลังง้องาในเนี้ยชมโมขวานีจิโมว่าคือถือควาด้วงอาทิเนี่ยทีโมล้อมเนี่ยหนีโมขวานีสามโมทีนี้มาหนีควาด้วในเนี้ยถือควาทีโมล้อถือควาหน้าทีเนี่ยควานีหน้าเนี้ยเสือที่เรื่องโง่

Yeah.

Yeah.

Yeah.

Yeah.

0: วางแผนทบทวนการจัดสรรโควต้านมใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยปวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
4: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมและโตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
7: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรโคโนมวางแผนทบทวนการจัดสรรโควต้านมใหม่พร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีขยายการสนับสนุนนมโรงเรียนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ช่วยระบายน้ำนมส่วนเกินได้กว่า100ตันต่อวัน
8: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ว่าคณะทำงานได้สรุปแนวทางการแก้ปัญหาโดยปรับเปลี่ยนทั้งระบบและจัดทำแผนฟื้นฟูอสค.ให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือนนี้พร้อมกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยจัดสรรโควต้านมโรงเรียนที่ปัจจุบันอสค.ได้รับสัดส่วนเพียงร้อยละ10ที่เหลือเป็นของภาคเอกชนจะต้องพิจารณาจัดสรรโควต้าใหม่โดยประสานงานกับคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิวบอร์ดขอให้ทบทวนและปรับปรุงสัดส่วนให้เหมาะสมมากขึ้นส่วนการบริหารจัดการน้ำนมดิบส่วนเกินแม้ที่ผ่านมาอสค.เคยมีประกาศไม่รับซื้อน้ำนมดิบในส่วนดังกล่าวแต่ปัจจุบันยังคงแบกรับภาระการรับซื้อจากเกษตรกรตามมติเดิมเนื่องจากที่ประชุมบอร์ดรอบล่าสุดตัวแทนสหกรณ์ยังไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการยกเลิกการรับซื้อในส่วนนี้ไปขณะเดียวกันคณะทำงานยังอยู่ระหว่างการเร่งวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดเพื่อวางแผนเยียวยาชดเชยและทยอยชำระหนี้ค้างจ่ายแก่เกษตรกรโดยเร็วที่สุด สำหรับข้อเรียกร้องของเกษตรกรโคนมที่ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอขอความเห็นชอบขยายช่วงการสนับสนุนนมโรงเรียนไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3คาดว่าจะสามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เร็วนี้หากได้รับความเห็นชอบจะช่วยระบายน้ำนมดิบได้เพิ่มขึ้นกว่า100ตันต่อวันชาวนันมาลีรายงาน
0: กรุงเทพมหานครรายงานข้อมูลผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดมีผู้เสียชีวิตรวม34ราย
9: กรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวจนถึงวันนี้พบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน34รายเนื่องจากมีผู้บาดเจ็บในกลุ่มอาการรุนแรงหรือกลุ่มสีแดงเสียชีวิตเพิ่มขึ้นรวมเป็น7รายในจำนวนผู้เสียชีวิตสามารถระบุตัวตนและทราบอัตลักษณ์บุคคลครบถ้วนแล้วขณะที่จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บในปัจจุบันอยู่ที่70คนจำแนกตามระดับความรุนแรงของอาการประกอบด้วยผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน13รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน9รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน48รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดได้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานบริการเน้นย้ำตรวจความพร้อมทางหนีไฟและอุปกรณ์ดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน
10: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังได้ลงพื้นที่ตรวจสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการโดยได้ตรวจความพร้อมของทางหนีไฟให้มีความปลอดภัยทำการทดสอบทางหนีไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ดับเพลิงว่าทำงานได้จริงเมื่อเกิดเหตุโดยได้ตรวจเชิงรุกสถานประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้เหตุการณ์ทั่วไปปกติไม่พบการกระทำความผิดและไม่พบเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้โดยชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบกิจการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยที่จำเป็นมากขึ้นเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยและมีการเตรียมพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินครอบคลุมการควบคุมเชิงรุกและการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานบริการรวมทั้งตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนผู้มาใช้บริการและพนักงานในร้านกำชับให้ผู้ประกอบการเพิ่มความเข้มงวดห้ามมิให้มีการมั่วสุมเสพยาเสพติดการทะเลาะวิวาทห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดและเปิดปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: กวกว่า
1: เนาะจง
4: ปูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ช่วงนี้กระแสรถยนต์ไฟฟ้าค่อนข้างมาแรงแต่ก็อย่าลืมทำประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้ากันนะครับถึงแม้รถยนต์ไฟฟ้าจะให้ความคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยก็มีความเสี่ยงเฉพาะที่ต่างจากรถยนต์ทั่วไปซึ่งประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามาช่วยลดความกังวลเหล่านี้ได้ครับการดูแลแบตเตอรี่และระบบไฟฟ้าแรงสูงส่วนสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งมีมูลค่าสูงและต้องการการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีนอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอะไหล่และการซ่อมที่แตกต่างไปอะไหล่ของรถยนต์ไฟฟ้านั้นจะมีโครงสร้างและระบบที่ต่างจากรถยนต์ทั่วไปและการซ่อมแซมมักต้องใช้อุปกรณ์พิเศษซึ่งอาจมีราคาสูงเทคโนโลยีใหม่ต้องใช้บริการเฉพาะทางรถยนต์ไฟฟ้ามาพร้อมกับระบบที่ซับซ้อนและทันสมัยมีการอัปเดตอยู่เสมอซึ่งหากเกิดปัญหาจะต้องใช้บริการศูนย์ที่มีความพร้อมและช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้นดังนั้นการมีประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าที่จะครอบคลุมก็จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือความเสียหายจากระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่ได้สำหรับสิ่งที่ควรรู้ก่อนทำประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าอย่าลืมที่จะอ่านเงื่อนไขความคุ้มครองให้ครบถ้วนทำความเข้าใจข้อยกเว้นในกรมธรรม์ตรวจสอบวงเงินคุ้มครองและความคุ้มครองพิเศษเปรียบเทียบแผนประกันจากหลากหลายบริษัทส่วนเคล็ดลับการเลือกประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าให้ตรงใจและคุ้มค่าเลือกแบบที่ตรงกับการใช้งานจริงเช่นหากขับขี่ในเมืองบ่อยหรือใช้ระยะทางสั้นอาจไม่จำเป็นต้องซื้อความคุ้มครองสูงสุดทุกกรณีแต่ควรเลือกที่ครอบคลุมระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่และความเสียหายจากอุบัติเหตุเป็นหลักอย่าลืมพิจารณาให้รอบด้านอย่างเช่นการให้บริการต่างๆการช่วยเหลือ24ชั่วโมงการเข้ารับบริการศูนย์ซ่อมเฉพาะทางสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า EV ระยะเวลาในการเคลมหรือความสะดวกของการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป็นต้นดังนั้นควรเลือกประกันรถยนต์ไฟฟ้าที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคุณดูความคุ้มครองที่ตอบโจทย์บริการเสริมที่ครบครันสามารถเคลมได้สะดวกเพื่อความคุ้มค่าในระยะยาวสามารถติดตามข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่ประชาชนควรได้รับจากการทำประกันภัยจากสำนักงานคปภ.ภาคที่1เชียงใหม่อย่าลืมกดถูกใจเพจ Facebook และกด4 First หรือเห็นโพสต์ก่อนติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่053-112-7302ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ประกันภัยรถยนต์แบบไหนคุ้มครองภัยจากน้ำท่วมแหมในช่วงนี้เราก็น่าจะเจอสาธารณภัยหลากหลายมากมายครับอย่างหนึ่งที่เรามักจะเจอเป็นประจำก็คือรถยนต์ถูกน้ำท่วมนั่นเองครับสำหรับขั้นตอนการเคลมประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจหลังจากที่รถยนต์ของเราเนี่ยถูกน้ำท่วมอย่างแรกครับให้ไปติดต่อบริษัทประกันภัยที่ท่านทำประกันภัยเพื่อตรวจสอบความคุ้มครองกรณีรถเสียหายจากถูกน้ำท่วมบริษัทประกันภัยนั้นจะตรวจสอบความเสียหายเพื่อประเมินความเสียหายของรถยนต์จากนั้นเลือกอู่หรือศูนย์ซ่อมเพื่อทำการประเมินราคาในการซ่อมรถยนต์นอกจากนี้เราจะเจอการคุมราคาความเสียหายจากบริษัทประกันภัยโดยรอการอนุมัติจากบริษัทประกันภัยและเมื่อเอกสารผ่านการอนุมัติก็จะสามารถนำรถยนต์เข้าซ่อมที่อู่หรือศูนย์ซ่อมที่เลือกเอาไว้สำหรับการทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจจะแบ่งออกเป็นหลายประเภทครับสำหรับประเภท1ครอบคลุมทุกอย่างรวมถึงน้ำท่วมจะให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกภัยและคุ้มครองภัยจากน้ำท่วมที่ทำให้รถยนต์คันเอาประกันภัยถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหายโดยจะพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งนี้อย่าลืมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนและเลือกรูปแบบคุ้มครองที่เหมาะสมก่อนทำประกันภัยครับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทที่2กรณีซื้อความคุ้มครองภัยน้ำท่วมเพิ่มเติมโดยเลือกแบบกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมภัยจากน้ำท่วมทั้งนี้ประกันภัยและจำนวนความคุ้มครองภัยน้ำท่วมของแต่ละบริษัทประกันภัยอาจมีจำนวนเงินเอาประกันภัยและรูปแบบที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นอย่าลืมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนนะครับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภทที่3กรณีซื้อความคุ้มครองน้ำท่วมเพิ่มเติมโดยเลือกแบบกรมธรรม์ที่มีความคุ้มครองครอบคลุมภัยน้ำท่วมที่ทำให้รถยนต์ถูกน้ำท่วมและได้รับความเสียหายหากใครสงสัยเรื่องของประกันภัยอย่าลืมติดต่อที่สายด่วนคปภ.1186ครับ
1: เทศกาล เดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัตรต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชัวร์ได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณบัดดี้ลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเราพบกันในวันนี้ครับตรงกับวันเสาร์ที่18กรกฎาคม2569นะครับโดยมีผมครับท่านคุณแอะฝ่ายประชาสัมพันธ์ของสมาคมคนตาบอดจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับก็มีทั้งข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการนะครับแล้วก็องค์กรเครือข่ายรวมถึงกระทรวงต่างๆที่ดูแลผู้พิการอยู่นะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะครับกับรายการเสียงจากคนพิการครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับคนที่ได้ใช้บัตรสวัสดิการภาครัฐรอบใหม่นะครับแล้วก็ขอแสดงความดีใจนะครับที่หลายๆท่านนะครับได้มีบัตรรอบใหม่ได้ยืนยันตัวตนผ่านนะครับทางพี่น้องประชาชนก็คงจะได้ใช้สวัสดิการกันทั่วหน้านะครับคุณผู้ฟังครับก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับอีกโครงการหนึ่งนะครับที่ทางรัฐบาลนะครับได้มีแนวทางกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องนะครับให้กับพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงพี่น้องที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับก็เป็นโครงการดีๆที่ทางรัฐบาลนะครับก็เล็งเห็นความสำคัญนะครับแล้วก็มีโครงการดีๆมาช่วยเหลือโดยตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งนะครับโครงการครั้งล่าสุดก็จะเป็นโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็รวมถึงการขอยื่นมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งใหม่นะครับซึ่งได้ประกาศผลไปแล้วเมื่อวานนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารและสิ่งที่น่าสนใจที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ฟังครับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ประชุมอนุกรรมการควบคุมการขอทานประจำปี2569นะครับโดยมีนายศิวะธรรมิกานนท์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้นะครับโดยคณะอนุกรรมการการควบคุมการขอทานเนี่ยนะครับก็มีหน้าที่การดำเนินงานด้านการควบคุมการขอทานนะครับรวมถึงการคุ้มครองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่ทำการขอทานนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับก็ยังมีหน้าที่ดูแลผู้ที่แสดงความสามารถในที่สาธารณะนะครับเพื่อให้ผู้ที่แสดงความสามารถนั้นนะครับได้ประกอบอาชีพต่อไปได้รวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยการประชุมในครั้งนี้นะครับก็มีทั้งหัวหน้าส่วนราชการนะครับรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้นะครับโดยหัวข้อในการประชุมในครั้งนี้นะครับก็ที่ประชุมก็ได้รับทราบในการดำเนินงานนะครับไม่ว่าจะเป็นผลการดำเนินงานต่างๆนะครับทางด้านการควบคุมการขอทานนะครับรวมถึงได้รับทราบสถิติในการทำบัตรผู้แสดงความสามารถนะครับและนอกจากนี้นะครับในที่ประชุมนะครับยังได้คัดเลือกผู้ที่ปฏิบัติงานที่มีผลงานโดดเด่นนะครับรวมถึงผู้ที่แสดงความสามารถต้นแบบด้วยนะครับโดยในที่ประชุมดังกล่าวนะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านศิวะธรรมิกานนท์นะครับยังได้มอบเกียรติบัตรนะครับให้กับศิลปินต้นแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ที่แสดงในที่สาธารณะนะครับหรือว่าศิลปินที่เป็นผู้ที่แสดงความสามารถด้วยนะครับโดยในการรับมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้นะครับก็เป็นประเภทบุคคลจำนวน2ท่านนะครับโดยมีนายถนอมศักดิ์วงศรนะครับนักสังคมสงเคราะห์ศูนย์คุ้มครองและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตจังหวัดนะครับและนางสาวอรพันธ์จิตจูนนะครับเจ้าหน้าที่ธุรการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานสังคมสงเคราะห์นะครับสำหรับประเภทองค์กรนะครับก็ได้แก่ตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่นะครับซึ่งดำเนินงานด้านการควบคุมการขอทานนะครับเป็นองค์กรที่สนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับและในส่วนผู้ที่แสดงความสามารถต้นแบบนะครับที่ได้รับเกียรติบัตรนะครับก็เป็นบุคคลสู้ชีวิตนะครับมีความขยันนะครับซึ่งเป็นบุคคลที่ก้าวผ่านชีวิตด้วยความลำบากนะครับซึ่งใช้ความสามารถของตนเองนะครับไปแสดงความสามารถเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวนะครับรวมถึงดูแลตนเองได้นะครับพร้อมทั้งทำประโยชน์ให้กับสังคมนะครับก็มีจำนวน2รายนะครับได้แก่นายอำนาจแช่มชื่นนะครับเป็นนักมายากลนะครับซึ่งก็เป็นการแสดงความสามารถนะครับที่ได้รับเกียรติบัตรนะครับนายนิเวศอินทสารนะครับแสดงความสามารถด้านการร้องเพลงนะครับและประเภทผู้แสดงความสามารถต้นแบบนะครับและนอกจากนี้นะครับผู้ที่ได้รับเกียรติบัตรนะครับก็ยังมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีได้แก่วงดนตรีกีตาร์ล้านนานะครับซึ่งเป็นวงดนตรีต้นแบบนะครับในการสืบสานนะครับรวมทั้งอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับผ่านการบรรเลงดนตรีพื้นบ้านและมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้อื่นนะครับโดยได้รับเกียรติบัตรที่ลงนามโดยอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะครับเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ที่มีผลงานนะครับรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะครับและผู้ที่แสดงความสามารถนะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

คุณผู้ฟังครับทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับจัดโครงการพัฒนาทักษะนักร้องนักดนตรีคนตาบอดเพื่อสร้างผลงานเพลงและสื่อดิจิทัลด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI รุ่นที่1นะครับซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับจัดขึ้นเพื่อให้นักร้องนักดนตรีคนตาบอดนะครับได้เรียนรู้เทคโนโลยีหรือปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับสร้างสรรค์ผลงานเพลงและสื่อดิจิทัลอย่างครบวงจรนะครับตั้งแต่การคิดแนวเพลงนะครับการสร้างเพลงการสร้างคำร้องและทำนองนะครับและยังรวมถึงการเรียบเรียงดนตรีนะครับแล้วก็การสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกหน้าปกนะครับหรือว่าทำคลิปวิดีโอสั้นนะครับเพื่อเป็นการทำทีเซอร์เพลงหรือว่าการประชาสัมพันธ์เพลงที่ผู้เข้าร่วมอบรมออกแบบนะครับและตลอดจนการเผยแพร่ผลงานตามสื่อต่างๆนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพนะครับและการสร้างรายได้นะครับเพื่อขยายโอกาสในการแข่งขันทางด้านอุตสาหกรรมดนตรีด้วยนะครับก็ตลอดทั้งการอบรมนะครับผู้เข้าร่วมนะครับก็จะได้รับความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการเสวนานะครับการแบ่งกลุ่มนะครับรวมถึงการถอดบทเรียนนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีทั่วไปกับดนตรี AI นะครับแล้วก็การสร้างเพลงนะครับและรวมถึงการเผยแพร่ผลงานตามสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับโดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมนะครับสามารถสร้างผลงานต้นแบบของตนเองได้นะครับและพร้อมต่อยอดนำไปใช้จริงในการประกอบอาชีพในอนาคตได้นะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆนะครับที่ทางสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับได้จัดขึ้นนะครับกับโครงการดีๆนะครับซึ่งโครงการดังกล่าวนะครับได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับซึ่งพิธีเปิดนะครับก็ได้รับเกียรติจากนายนครินทร์เข็มทองนะครับนักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษนะครับท่านก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดนะครับรวมถึงการกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานนะครับก็คือนายประกรณ์คำเดชนะครับอุปนายกสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยนะครับก็จัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเขาจัดขึ้นที่โรงแรม Diamond Park Inn Resort ที่จังหวัดเชียงรายนะครับก็เป็นการจัดการอบรมครั้งที่1 นะครับสำหรับการพัฒนาทักษะนักร้องนักดนตรีนะครับเพื่อพัฒนาสื่อดิจิตอลรวมถึงการสร้างผลงานเพลงด้วยระบบ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์นะครับก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับข้อมูลข่าวสารที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

ันรักจะปรากฏตัวย่อคนเดียวได้เสมอจนเมื่อเธอเข้ามาชีวิตฉันก็เปลี่ยนไป

ุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการขอกู้ยืมเงินนะครับเกี่ยวกับเรื่องกองทุนส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการนะครับว่าเขามีระเบียบการแล้วก็มีเอกสารอะไรบ้างนะครับในการยื่นกู้นะครับโดยเอกสารหลักฐานในการยื่นกู้นะครับของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับ1นะครับสำเนาบัตรคนพิการนะครับจำนวน1ฉบับนะครับและสำเนาบัตรประชาชนผู้ดูแล1ฉบับนะครับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นกู้จำนวน1ฉบับนะครับและสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้กู้นะครับรวมถึงสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้ดูแลอย่างละ1ฉบับนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีรูปถ่ายนะครับที่แสดงให้เห็นถึงผู้พิการนะครับว่าผู้พิการเป็นผู้พิการด้านใดนะครับแล้วก็รวมถึงรูปถ่ายที่ประกอบอาชีพของผู้พิการนะครับแล้วก็รูปถ่ายบ้านนะครับอย่างละ1รูปนะครับถ่ายไม่เกิน6เดือน 4-6 นิ้วนะครับต่อมานะครับแผนผังที่อยู่อาศัยแล้วก็รวมถึงแผนผังการประกอบอาชีพนะครับอย่างละ1แผ่นนะครับสำเนาสัญญาเช่าบ้านนะครับในกรณีที่ผู้กู้เช่าบ้านอยู่นะครับจำนวน1แผ่นนะครับสำเนาบัตรประชาชนนะครับรวมถึงสำเนาใบทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกันจำนวนอย่างละ1แผ่นนะครับหนังสือรับรองเงินเดือนของผู้ค้ำประกันจำนวน1แผ่นนะครับและหนังสือผู้อุปการะคนพิการจำนวน1แผ่นนะครับต่อไปนะครับใบรับรองแพทย์นะครับในกรณีที่ผู้พิการเป็นผู้พิการร้ายแรงนะครับและกรณีที่ผู้ดูแลเป็นคนกู้แทนนะครับจำนวน1แผ่นนะครับและเอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายนะครับจำนวน1ชุดนะครับก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับการขอยื่นกู้ยืมเงินในการประกอบอาชีพของคนพิการนะครับกับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนะครับก็นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ

คุณผู้ฟังครับเดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับเรื่องการทำบัตรคนพิการนะครับว่าเขามีวิธีการยังไงบ้างแล้วก็รวมถึงจะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างนะครับโดยผู้พิการนะครับจะต้องยื่นคำร้องนะครับก็จะต้องมีบัตรประชาชนนะครับแล้วก็รวมถึงใบทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็รูปถ่ายนะครับขนาด1นิ้ว2รูปนะครับรวมถึงเอกสารรับรองความพิการนะครับและจะมีเจ้าหน้าที่นะครับตรวจสอบบัตรให้ถูกต้องนะครับรวมถึงถ่ายรูปแล้วก็รับบัตรนะครับก็เป็นขั้นตอนของการทำบัตรคนพิการนะครับที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับกับข้อมูลดีๆนะครับกับรายการเสียงจากคนพิการนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังผลงานเพลงจากทางรายการสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงถัดไปนะครับพักสักครู่เดียวครับ

0: องสลาย
1: ข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นไทยและมาเลเซียเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินด่านและกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำวันที่21ถึง23กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวันใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ทารู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
5: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
4: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
5: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
4: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
5: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
4: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
6: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ไทยและมาเลเซียเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินด่านและกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำวันที่21ถึง23กรกฎาคมนี้เพื่อให้สามารถเปิดด่านขายกุ้งและปลากระพงได้ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้หากผลการตรวจไม่พบปัญหาน
7: ายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยกับมาเลเซียหลังจากนางธิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงได้หารือกับกรมประมงและสาธารณสุขมาเลเซียขอเร่งรัดให้มีการตรวจประเมินระบบป้องกันโรคกุ้งของไทยและความปลอดภัยจากสารตกค้างในปลากระพงขาวมาเลเซียได้รับรายงานว่าการเจรจามีทิศทางที่ดีคาดว่าไทยกับมาเลเซียจะกลับมาเปิดการค้าได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้โดยในวันที่21ถึง23กรกฎาคมนี้ทั้งสองฝ่ายจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบด่านและกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำของทั้งสองฝ่ายหากขั้นตอนการตรวจประเมินเสร็จสิ้นและไม่พบปัญหาจะสามารถเปิดด่านค้าขายสัตว์น้ำได้อย่างเสรีตามกรอบระยะเวลา30วันที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งเป้าหมายหลังบรรลุข้อตกลงในการเจรจาเรื่องดังกล่าวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภายในประเทศมอบหมายให้กรมประมงเร่งดำเนินมาตรการที่สามารถขับเคลื่อนได้ทันทีควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการใช้งานของเกษตรกรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกุ้งไทยในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาคณะกรรมการดำเนินการที่จังหวัดเชียงรายเน้นย้ำความโปร่งใสมุ่งยกระดับการบริหารงานเพื่อประโยชน์แก่สมาชิก
8: นางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาคณะกรรมการดำเนินการที่จังหวัดเชียงรายเพื่อยกระดับศักยภาพคณะกรรมการและผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและกฎหมายในปัจจุบันระบุว่าคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์เปรียบเสมือนกัปตันเรือที่ต้องนำพาองค์กรไปสู่ความมั่นคงจึงต้องยึดหลักความซื่อสัตย์โปร่งใสและรอบคอบในการบริหารทั้งด้านการเงิน การควบคุมรายรับรายจ่ายการดูแลทรัพย์สินและการจัดทำงบประมาณเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิกการอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยภาคเหนือมีผู้บริหารและคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จากพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปพัฒนาระบบบริหารงานของสหกรณ์ให้มีความมั่นคงโปร่งใสและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ของภาคเหนือในระยะยาวพรเพดินคุณมากสวทเชียงรายรายงาน
1: ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากส่วนที่กำลังร่วมกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตรวจค้นรถต้องสงสัยลักลอบขนน้ำมัน 1,100 ลิตรเตรียมส่งประเทศเมียนมาพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมาย
0: นายปริญญาสายโรจน์ในอำเภอแม่ระมาดเผยว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาดร่วมกับผู้นำท้องที่ตำรวจและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตั้งจุดตรวจสกัดบริเวณเส้นทางมุ่งหน้าพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยได้เรียกตรวจรถยนต์กระบะยี่ห้อฟอร์ดสีแดงพบชายสัญชาติเมียนมา2คนพร้อมน้ำมันแก๊สโซฮอล์95บรรจุถังขนาด40ลิตรจำนวน28ถังรวมประมาณ 1,100 ลิตรซุกซ่อนอยู่บริเวณท้ายรถและภายในห้องโดยสารผู้ต้องหาทั้ง2รับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างเป็นเงิน 40,000 บาทให้ซื้อน้ำมันจากสถานีบริการในพื้นที่เพื่อลักลอบส่งออกไปยังประเทศเมียนมาแต่ถูกเจ้าหน้าที่สกัดจับได้ก่อนจึงแจ้งข้อหาพยายามส่งออกสินค้าที่ยังไม่ผ่านพิธีการศุลกากรความผิดฐานขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตและไม่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เบิร์ซุงค่ะ
3: พวกว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ช่วงนี้กระแสรถยนต์ไฟฟ้าค่อนข้างมาแรงแต่ก็อย่าลืมทำประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้ากันนะครับถึงแม้รถยนต์ไฟฟ้าจะให้ความคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยก็มีความเสี่ยงเฉพาะที่ต่างจากรถยนต์ทั่วไปซึ่งประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามาช่วยลดความกังวลเหล่านี้ได้ครับการดูแลแบตเตอรี่และระบบไฟฟ้าแรงสูงส่วนสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งมีมูลค่าสูงและต้องการการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีนอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอะไหล่และการซ่อมที่แตกต่างไปอะไหล่ของรถยนต์ไฟฟ้านั้นจะมีโครงสร้างและระบบที่ต่างจากรถยนต์ทั่วไปและการซ่อมแซมมักต้องใช้อุปกรณ์พิเศษซึ่งอาจมีราคาสูงเทคโนโลยีใหม่ต้องใช้บริการเฉพาะทางรถยนต์ไฟฟ้ามาพร้อมกับระบบที่ซับซ้อนและทันสมัยมีการอัปเดตอยู่เสมอซึ่งหากเกิดปัญหาจะต้องใช้บริการศูนย์ที่มีความพร้อมและช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้นดังนั้นการมีประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าที่จะครอบคลุมก็จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือความเสียหายจากระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่ได้สำหรับสิ่งที่ควรรู้ก่อนทำประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าอย่าลืมที่จะอ่านเงื่อนไขความคุ้มครองให้ครบถ้วนทำความเข้าใจข้อยกเว้นในกรมธรรม์ตรวจสอบวงเงินคุ้มครองและความคุ้มครองพิเศษเปรียบเทียบแผนประกันจากหลากหลายบริษัทส่วนเคล็ดลับการเลือกประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าให้ตรงใจและคุ้มค่าเลือกแบบที่ตรงกับการใช้งานจริงเช่นหากขับขี่ในเมืองบ่อยหรือใช้ระยะทางสั้นอาจไม่จำเป็นต้องซื้อความคุ้มครองสูงสุดทุกกรณีแต่ควรเลือกที่ครอบคลุมระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่และความเสียหายจากอุบัติเหตุเป็นหลักอย่าลืมพิจารณาให้รอบด้านอย่างเช่นการให้บริการต่างๆการช่วยเหลือ24ชั่วโมงการเข้ารับบริการศูนย์ซ่อมเฉพาะทางสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า EV ระยะเวลาในการเคลมหรือความสะดวกของการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป็นต้นดังนั้นควรเลือกประกันรถยนต์ไฟฟ้าที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคุณดูความคุ้มครองที่ตอบโจทย์บริการเสริมที่ครบครันสามารถเคลมได้สะดวกเพื่อความคุ้มค่าในระยะยาวสามารถติดตามข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่ประชาชนควรได้รับจากการทำประกันภัยจากสำนักงานคปภ.ภาคที่1เชียงใหม่อย่าลืมกดถูกใจเพจ Facebook และกด4 First หรือเห็นโพสต์ก่อนติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่053-112-7302
1: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นถึงผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วยได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกคือเหมาะกับคุณบัดดี้ลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
5: มั่งมั่ง

tiên thế tổ nhà biết ô tổ lộ nhìn cơn vừa ơi.

แม่งเลยโอ้ตีวายามโยเบียนโง่อาทอดแย่ say oh ตุ้จิ้งอิวโลเมียนรอนานละโอ้เสียมายามอยู่วิทอแฟนอาหินไทยโอ้

la halo nyana wipin o jiwa ta

kiêu đạt ô bát tha lao biển

接受了鬼啊，别不要。

Tuang oh, yang hang oh, yo na, pun na, chuyện tỏi la oh.

ตัวตุเลเปโอธานาญาณมาตุยอตุ

านาโลติเสียวเตียลาโอจางโอ

问啊，东买有本台当年转后

ินทอดหาโซเจียมิวโอตัวงโอยานนายานเบเท่าไม่เจียวเนี่ยเพื่อโอด้วยตุลาเปียนาตายวิจวางโออิวมาญาเบ

phiêu sượt là ô chê ô chào sượt bê tê nhà.

hanya เป็นมินาไตรโลติยานาโยมายเยธัญญาโล

玉春啊，爹娘，门哦。

giam bé tà dinh rồi cha rồi kho nhà

Hello.

Vinyana Nyepam Tilo Vinlo Nyen Yelo Pam Na Khoet Tilo

โอ้ขอเวลา

家人让我的手提那本他不能

hỏi mẹ tại ba nhà thơ ôi.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงปักกิ่งหารือผู้บริหารบริษัทหัวเว่ยเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พัก -70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
8: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงปักกิ่งหารือผู้บริหารบริษัทหัวเว่ยเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลพร้อมเชิญชวนหัวเว่ยขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีขั้นสูงในประเทศไทย
10: เมื่อเวลา 16:40 ตามเวลาท้องถิ่นกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางถึงกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งและเดินทางต่อไปยังบริษัทหัวเว่ยไปจิง Executive Briefing Centerเพื่อปฏิบัติภารกิจหารือกับคณะกรรมการบริหารบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีโดยชื่นชมบทบาทของบริษัทในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและยินดีที่ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับหัวเว่ยขยายตัวอย่างต่อเนื่องผ่านการส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ทั้งในด้านศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลศูนย์ข้อมูลบริการคลาวด์และสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านดิจิทัลโดยชื่นชมโครงการหัวเว่ย ICT Academy Thailand และความร่วมมือด้านคลาวด์และ AI กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาของไทยพร้อมเชิญชวนหัวเว่ยขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรไทยสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวชวิตาปทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: เรานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำอย่างเป็นทางการผลักดันเป็นเส้นทางคมนาคมแห่งโอกาสอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชน
11: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำและตรวจติดตามโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางถนนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกล่าวว่า ถนนสายนี้รวมไปถึงโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในอีก8อำเภอเป้าหมายที่กำลังเร่งรัดล้วนถือเป็นเส้นทางคมนาคมแห่งโอกาสที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนเดินทางได้สะดวกขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านการเข้าถึงการศึกษาการแพทย์การขนส่งสินค้าเกษตรการท่องเที่ยวและการค้าขายของคนในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความปลอดภัยในการใช้ทางและเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งนี้ถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำเริ่มก่อสร้างในปี2566และแล้วเสร็จในปี2569เป็นการก่อสร้างเพื่อขยายถนนจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัยตลอดสายทางเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดยโสธรรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเกษตรกรรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อนำไปพัฒนาโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นระบบ
12: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมคณะลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรโคขุนหนองแหนอำเภอกุดชมจังหวัดยโสธรและกลุ่มสมัชชาเกษตรกรรายย่อยจาก9จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาทิอุดรธานีสุรินทร์ศรีสะเกษชัยภูมิและอุบลราชธานีโดยนายชนันท์กล่าวว่าตั้งใจมารับฟังปัญหาของเกษตรกรเพื่อนำปัญหาและข้อเสนอแนะมาพัฒนาโครงการแก้จนทั้งระบบที่จะครอบคลุม5ด้านผ่านการใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพาคนไทยให้พ้นจากความยากจนซึ่งจากการลงพื้นที่ในหลายจังหวัดพบว่าเรื่องสวัสดิการต่างๆที่ประชาชนควรได้รับจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่จะเร่งผลักดันเข้าสู่ระบบเพื่อให้ทุกคนสามารถได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุดชาวนันท์มาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร
1: ์มาซุงค่ะ
2: ปอกว่า
1: น้อซอง
3: ปอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์
0: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: วายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ý trọng mong mua kỹ tàu xa cứ nạ văn giữ thái tàu thi chua tàu cho bấy suốt lời trầy lời lúc xua tàu xa lùng đầu bấy hãy nền mong
2: Grab gom băng khôn bà Piyo rát cha thi đà Phra sa đệt sù phá Buông pra cha râm hai khuôn.นานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ปีปีย่าได้ดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ่นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ่นก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
3: วันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ่นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะฮื้อเปิ่นรู้สึกว่าโดดเดียว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: และจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
8: ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
9: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
10: ็สเฮเตียยัวมัวมอมะเร็งหลอสปสชกู้จิงล้างไอคอมอจอยอตัวกว่ามอเตอร์ลีกือชั่วหายเนาะเหาสิทธิบัตรทองเจเจลีมั่วใจใสเกมอยาลีผ่าตัดเคมีบำบัดฮอร์โมนฉีรังสีหลอกคอเทียหรือยาเตอร์ลีกือชั่วตัวสัตว์จืดเทียเจจืดเชียดอตุนิ่งมั่วมอนเดอร์นุ่นสีตอนเดอร์สปสชเบอร์สต้องยออีเปเปศูนย์สปสชเขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเปอ้อยจีเปจีจีดัวนอหลักชิงม่วงเบอร์สต้องเตาจอถูหลอยเย็นยออีเตาสุนสุนเทียจอมั่วมอหรือเฮายออีเปออเป
11: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเตาสุต้องจัวสังชัวหูเตเชือไทยเตาลู่เสียงเจ้งใหม่กือยอขอเชิญมั่วเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ทงเปล่าหูลู่เสียงเจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเตาสุต้องจัวสังชัวหูเตเชือไทยเตาลู่เสียงเจ้งใหม่จวนเตาตุ้มเบอร์สุต้องศูนย์ชื่อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

จวนซื้อหนัวยมมัวอีช่างหลู่เป้าจะหลู่ถังจัวเป้สุดเล่าเต้าเป้าหาจุนเดอจู้เฮาเก๋กุยัวปังจัวยูตูแข้งเต้าเลยจังยอฮาตายูนซื้อสื่อเช่งเดอสัวเต้ากุเนียมาเจอเลยช่างหนัวเต้ามัวจอหนูจื้อกุใช้ชัวเก๋มอกเก่งเก่งกุย้อจัวสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกุเต้าเต้าต้วนทัวเต้าฮาเลยหนัวฮาตายอเป็นซื้อสถานการณ์กุมัวสัวเต้ากุเนียโนเจกัวเป้อัวเตาเจ้าเลนัวขอที่อีโนมาเป้อยู่จู่เตาตั้งสติหนัวขอที่อ้อโนเจยอกัวเป้มงนาจวนเดาสัญญาณเตือนภัยยอขอเชาเป้ย้อมมั่วโนเจกัวมงนารุ่นเตาอ๋อขอที่เป้โนเจกัวเดาสุต้องจวตุมเบอร์สุต้องอีจวจวยอตุมเบอร์สุต้องเดาจ้อนหนูจื้อคือป่วยอยู่ตัวปังจวดตัวสัวเตาหาขอที่เปล่ายอฮาตาเดาขอเชาเป้ย้อมมั่วจอดถังดับเพลิงโนเจซื้อจอดถังดับเพลิงเดาลูปังจวดตัวสัวเตาขอที่จื้อโนเจยอกัวเป้มอนชันเตาจะลุนดุดเล่จะลุมบูขอนเจ้าขอนจื้อตีไทยอยู่ตุเข่งอวนเต้ขอที่เจ้าโนเจอวนเต้คือก็อยู่ให้ลูกขอจ้องจื้อเต๋อมองมาก็อยู่จู่เต้าชวนจั่วใช้อวนเต้ฮาตาลูกขอจ้องเต๋อนือปนย่อเชสัวเต๋อปมัวสัวเต๋อขอที่ช่างหน่วยเจกัวเป้หอมหมอบละชื่อกัวเป้งกลางกว่าไอ้เกิงเก่าขอที่หยี่หน่วยเจช้อซื้อลิฟนะกว่ามองซื้อตายขอที่จั่วโนมาย่อสัวเต้าลูกกู้เป้จะเข้ากลัวเหล่าโนเจกว่าเป้จะเลยปือเกียเอกกลิ้งมองกลิ้งลูหนอขอที่เก่าโนมาย่อชดซื้อมงย่อจหูห้องน้ำเนอวิย่อหาตานึชยออีขอเชิญคือปลอดภัยจัวเป้มานเดอร์นัวกูย่ออีจู่เก๋เป้าคือเป้ย่อปังจัวเป้ทุกแข้งจัวเถ่าคือก้อนซื้อสืบเช่งหาตามั่วสัวเต้ากูเนียเอกูมัวจะหลุดถังอวดเก๋เป้าเลยนัวจัวเป้สัวเราเตาเป้าเลยหนัว

ra nó mà thế rồi cú giờ y ra vật tờ hàng lì thế rồi nên cái lần càng tù nên cú giờ xa thì chó bố mà chân ta sẽ chơi cú mất thả được em nó ngoài nên mà lấy xa thì sẽ bị do lên đời nhớ rồi y xa thế chờ thế trong thế hạ thế tiền ra đời mà muốn mua nhục cụ hàng nữa chỉ phải cho mong một tu tu cho nhục cụ nhớ rồi sẽ hận đời sau đó yên trường một chỗ tu cho nhục cụ đời nữa chỉ sau đó mới cho nhục cụ nữa tu tu ta lợi tỏ ca nó lúc tới lúc chờ tới chỉ rong là chỉ sau đó mà lấy muốn ô rễ ô giò ô vác ô chế nhớ rồi sao thế chờ đợi chỉ lợi thế thì mua là lúc giò tỷ lúc bề hụ giò há như cụ nó nè mà nhớ rồi đợi là lúc giò đợi bùa toàn tu giò cho cái mũi liềm một tê chỉ sớm mới tu đen từ bố bề hồ trong lò mù tu đen từ mà cụ chỉ lo chỉ đã đá thế thầu lúc chen tu na chỉ để chuẩn lo chỉ họ châu sứ họ lúc chen tu khua chỉ để chuẩn từ mình chỉ lo đồ bố đã cắt trong chỉ sớm mới lúc chùa tu cho chỉ tàu kia y lúc bạc để lo mà đun chia trộn đi cho hồ sứ yêu chúng mà lần thứ cả người mà đã đề đồ lúc bà đề hồ lên nữa kể là một lúc bàn tới hùa lúc bà ra nó chỉ tự yên gì tên đời chỉ để chỉ về tên trong tên hàng thì chỉ là một lúc ở tên ta đời sự chỉ hồ lúc giờ họ thở một ao từ vinh giàu ta tỏ tiền hưởng gâu một lì cột chi cột trâu này cột trâu cột xa sông đó mà gỡ vinh giàu nó mà gỡ những muôn gỡ ý lần ý tu luận đầu xí thả rồi giống xí thả sự sự lỡ chỉ ao từ luận đầu tôi nâng gỡ nho tôi nâng gỡ thả giàu chỉ mà lên một chế lợ chị giá lên liền rồi chị sợ mua đối tụ mong tôi là người nho tôi là người thả chị tụ nẻ lùa bự mua đồ sắp phan ra chị ơi cha nửng nông tụ mong đỡ mà tụ ba tụ xe tên cho lù lò chỉ thông nửng li chỉ xì nửng li chị nửng sợ mua tụ nẻ lầu thơ được bị phan ra nửng kiếm một cư tỏ trong xa lợ nó nữa chị chia tụ nẻ lầu thả xứ nó là mà chị tụ nẻ lầu sợ nu hạt tiền ô li có nhau khó tiêu và có tôi liều lùa tôi li chị tụ mong đỡ sợ thì ô của nhau bùa tỏ nên tụ giò này chị tụi nhà lo thợ nuôi thì ê tỏ bên tu giò tỏ tới chỉ mua chế chỉ mua giò là nè chị tụi mong được thợ thì à nhớ tỏ nên nuôi giò tỏ xưa mà nên bỏ bê lúc chế xưa chị sợ nuôi nuôi lên đời chị thế này thì à ấy nhưng chỉ mua giò đi à mua tụi nhà đền từ đâu bốn đã cá đền đã xưa này mua nhà bà đền đã thế xưa chị ô sợ chị lấy phăng tua hàng lô chị xuất xuất mò thổi gõ thổi lần đầu tôi là người nhỏ giàu để cho cá một chế lợ chị tụi mong được phân tua giá lì lì chị tụi nhiệt luôn nhân trái chị tụi nhiệt luôn phân mua nên là thơ rồi thì phân trái rồi nên mong được thả sự nó nữa chị tụi nhiệt luôn nhân trái chị tụi nhiệt luôn thế là kia một yếu tố ổn định nó nữa chị cho tụi nhiệt lâu chị tụi nhiệt lâu tụi luôn đâu là những trường tôi thật thả thế chị tội nhân tụi tỏ khá nó chị tụi nhiệt lâu ha yếu này tụi luôn đâu là thế nó nữa chị yếu kia tôi sống mấy lối sống nó lại chị ô niệm mong ở tôi lên liền rồi tôi chia tàu tôi nhận lầu thế lô chuyện tôi tế tam mò nâng tư bự ta tụ chỉ tư cho do niệm bỏ chỉ giờ là yên cho do ta yên chúng mà nâng nó lên nữa chị tụ mong đâu mà để tôi cha tụ bỏ niệm chuyện cơ mà suy thả giá lên liền rồi chị ô phần tôi thả ta lì lô chị tôi chị tỏ ca nó chị tụ bỏ niệm chỉ lì mò lô chỉ mong mò ổn nâng khó bởi lý trả lo chỉ rong ổn nâng quần bởi lý trả lo chỉ bỏ lý lô chỉ tế thổ mà nữ nhỏ nhỏ mà nữ thả nữ lù luôn nhu nhá luôn sớm xí rồi bù tí tê hò tế thổ mà luôn chân ra sư tế thổ nữ đó khá măng bẻ lo mù nữ cũng đo sở đợt thả luôn sớm xí ổn nâng vô hậu khuôn xìa rốt rô nò lì tế thổ chế chí linh gần gần bư đá lù luôn tớ tê lợ chế phân rong lý nò lô chế phân yô mò chỉ mò yô rong chỉ rong yô chia chỉ chia yô tua chỉ tua thằng ta tỏ vô cả sao đời nhu xia sư tu năng yo mo chi mo yo rong chi rong lo yo chia chi chia yo tua chi tua kia e cả sao đời ấy rồi nhu xia sư thổ nữ rong mình cú nhót thiệt thằng qua ổ nọ qua hậu liệt cũ thổ nữ mo thì nữ mo đã lù lùa nhon tới tê chỉ phân thả lù lùa nhu nhàn trên rong được bồ tị tê lùa tên nữ xua li chỉ phân ô lên đó chỉ sao đời thời chỉ đi cá liệt tha nẻ cuốn dây chỉ bỏ cá khó lợ chỉ thời chỉ đi nhon lên đó là sư nó nè chị thổ lúc sẽ hẳn ta tu lăng trí là cú giải y tu của tha hẳn đua lò là chị nó cũng mới đáp hòa cả thế chị người tư nho uốn năng lên đầu là một tàu pe lúc chồng tỏ ca nòng người tư mua o tu mình nhùa lại nữa chị như nho chị mới nu tu bên này cho là hai đầu tu trí hạt tiền à có trí là hạt tiền cú tư đó có uốn năng cho ta nó tư mua o tu mình nhùa đâu có là chị lấy tôi cho cú nó lại chị tu trí giờ tiền ê lấy tôi cho con nó lấy giá lần tư chị tu bên này giờ tiền lấy xứ là mà chị tu trí giờ thì giờ là tua nó kia cũng chúng mới là tua kia sai chị tu bên này thì ở bên nước nó sẽ chỉ là giờ tua cũng mà để kia co chị tu trí thì là muốn được đáp họ cho là khó rồi rồi thì mà giữ bún gạo cho họ chị nhỏ tỏ ra nó nữa
ยโอมีหมอเจนตุลอนาเอหมอซ้อมันตรงเดือหลายเป็ดใช้ปวดติเตอีหมอโกงด่านนึกจะตะกี้ว่ากันตู้จะน่าจะตู้ละจะรอหน้าสู้สัวละซื้อจะตุ้ปนเนี่ยเสือเตะก็สีไรละตัวละไรจะตุ้เสียเตะเอแล้วตัวละตัวเขาตื้อแล้วจะตัวไหนแล้วตัวลีจ่าจะตุ้ปนเนี่ยที่ไรเตะแล้วตัวเจแล้วตัวปวดโศกเตะจูเจเตะคอนรัวเทียตัวต่อเขาต้องตัวซื้อละมาอีเปลี่ยตัวเจก็ชื่อเคลียกูซื้อละมากูยิ่งมาละตัวเกียร์ใช่จะตุ้สีเจอเสือมุนทองกูรับพอจะหลอกคอรุงหอกคอเฟอร์ติชิต่อตุ้ปนเนี่ยมาจากปืนโศกซ่านึกที่เปลี่ยนตัวยตุ้ปนเนี่ยเตะโอ้ก็สีละตัวซ่าหรอก็ยตัวยตัวตัดชโนลูเลยยังเขาตื้อโจเกียนเดือก็ต้องจ้างเดือก่อนได้หรอตุ้สีเนี่ยอีรับผ่อนรถเทอโอนึงหนึ่งเรื่อยๆมาจึงตันทอจะตุ้ปนเนี่ยเตะโอ้ก็สีชิดเจ้าอาหนึ่งเสกเขียนมือย่อต่อตุ้ยเจตตาหรอตุ้สีตบเปล่ามือซ้ายอีรับผ่อนตรงตุ้ยเจตตาโอนึงขีตันทอจะตุ้ปนเนี่ยเตะโอ้ก็สีโจเกียนหนึ่งซ้ายตาโอนึงช้าสีเหล่าถ้าสีเหล่ามันเจาะเดือปุ๊บตอนทุ่งรอตอนลุช้าต่อเลยเดี๋ยวย้อยย้อยเปลี่ยนตัวปนเนี่ยเดี๋ยวโอ้ก็สีแล้วเจ้าเราตุกือตัวโยกูเนาะทัศน์ชิมาก็เมื่อเราตุกือตัวทมม้อเลยเจแล้วเดี๋ยวเราโยกูโดยเราตุที่เราเนาะไรทัศน์ชิมาเราตุกือทมม้อเลยเจเรามุขม้อจ่อเอาเป็นหุ่นสอนเลยตะกัตตัวแหบเปล่าจ่อเนาะเดี๋ยวโอ้ย้อยย้อยหลอมมือเดี๋ยวตัวปนเนี่ยจีริจงรอเล่นเดาเหล่านั้นชิมุม้อมึงเก่งย้อยจุบเปล่าตะกัตย้อยขึ้นรอเลยกูน่าว่าเขาเลยกูเลยเจสาเดี๋ยวตัวตัวปนเนี่ยชิมุม้อรัชชีเหล่านั้นต่อไปนู่นต่อกาเกซืออวดจาตุสีเยอะสุจิลิมอนเถินถาปองกปลาลูเจปองกปลาจุลิดาจินเจนจังเดปลาตาจีใจหมอยหมอสุเจที่เลยมูหูนั้นหูใหญ่ตัวใช้เจเลยเที่ยวเดียวในตัวโตด้าจ้าเลยใช้ด้าจ้าตัวเปล่าลูเจยองกอย่าลิถอดตัวโตตัวด้าจ้าเดชัดตาเถินเจตุสีเยอะเจยี่ปองกเดชัดตาอีอย่างกเงินตาจีมอมมอมมอมันตัวเตตามอมไม่ยินใจอยู่ว่าซื้อมันเดือดตุ้ยเยอะขอมองเดือดเจ็ดจะชินนู่นหัดเดียต่อการนอนในปุริจารละหันย้อนเลยเดือดตุ้ยเจ็ดยังรองขึงลองว่าเปลี่ยนแล้วก็เราอุณาว่าเขาเลี้ยกู้ละยังชินยากาจัดโซหัดเดียจ่าเขาหลังมือเดียร์ได้ชีชีรองยศชีชียาตอนได้ลีสาหัดเดียขอว่าตุ้ยเยอะมองเลยเดือดเจ็ดเชียร์ตาเลยเดือดยาขันเดือดซื้อนั่นน่ะเจ็ดตัวนั่งตัวอินยันตุ้ยต่อการนอนเจ็ดต่อการเราโซระเท่ารู้ใจตุ้ยน่าจุดเฉินเดือดเจมี่หมอตุลล้อนามาซอยันตรงอีหมอลีเจตากิการตูเจนากุตูละล้อนาสุสัวยาชนสอนเดลซื้อเจตุญ่าเทตุม่วงก็เจอเอเรื่องลูกเกิดชิวลัวมือเคาะขอป้วนโดเตจะหลอดปุ้มบัวนั่นน่ะเจงก็ตื้อตัวมือลาตุญ่าเดนเดอร์เท่าตื้อหมูโดป้วนโดเตตื้อมือเคาะขอเจ้าเจตื้อจ้อการหลอดซอนตัวเดอร์ตุเดนเดอร์เจนใบลิเป้มงยาตาสูดวนเดอร์ใช้เกียบปวดติกันดูอุจจาน่าซ้อนน่าจวดจมดีซ้อนมาหลายเป็ดใช้ปวดติกันดูซื้อยิงก็จะสาจออู้เช่นดูอยู่แล้วน่าล่อโลยิงก็หลายเกตุเด่นตลอดทบเปล่าเจตุญาอวันเต้มินชีลีอีด้านตรงเดือซื้อตุ่มหมวดละกะเจอุจจาตัดชินเดือซื้อน่าซ้อนเทติเทเต้เลยเลื่อนชวนชาวปารูละมุเสียติเต้เดือตุ่มหมวดหงเต้เดือสาวันหนึ่งตุ่มหมวดปอดเชิงตะการน่าดูเด้เสร็จจังเราใช้เก็บไปเก๋อจะตุญญาตัวที่ตุชาลัวไปเก๋หรอลูกเราใช้เก็บจะกับเปลวซอดเสียหลอมุนเตอร์มาเศร้าหนึ่งรอดชัวมาตัวกูเนี่ยตาเดือดเลยเจ็ดถอนเตอร์มาตุ่มหมวดจังห้องหลอมุใช้ตัวตุญญาหลอมุก่อตัวตุญญาเนอะเจ็ดตาชินเตอร์สิเจ็ดหน้าตุนทอชิหลอน่าลีหลอนได้เจ็ดตุ่มหมวดเราใช้จะตุญญาตัวซอดซอยังจีดงอีคอลินดานเจ้ามวยจังเชื่อทีอีเจ้าจังมวนทาลิกูหลอมุเดียเจ้าโอ้ตุญญาตัวหรอลูกเจ้าวัสดุจ่าจึงใช้ทองหงเลยเจ้าตัวหมวดที่เราเคี้ยวเกี่ยวตะก้าเราไม่ได้เจ้ามาเลี้ยหูเสร็จตะก้าตัวหมวดใช้ตัวหญ้าเนอะเจ้าทศเสร็จตัวหมวดจ่อเจ้าโอ้ยังชมเราถือจ่าตีลีลูอินุจ่าเจ้ารอเลยอีด่านเดือดซึมมาจู่เลยได้ชิคุกุนตันตายหอตัดสีเล็บไปวัดตัดปลิบปลิบปลิบเปล่าหอรงกุลิได้ชิงงงหูอยู่เนอะบงกุลิไฟฟ้าล้อโลนอยินจีนเดือดตุ่มปนเดือดเนอะเจ้าถอนเดือดเจ้าสีนั่งสีใหญ่เจ้าหนึ่งโป๊ะตาเจ้าที่เราหมวดเลยชาเราเดือดทอเจ้าที่ลิซ่าเจ้าที่ลิซ่าเดี๋ยวโอ้ลินอมันเชียวซอเทียชิดซังตุปนี่นอรู้ไอซอเทียมัวเต่าตุปนี่นอเลยมาหนูรู้เจ้าที่ลิฉันรู้รงก็ชิเพชิป่วยคอลินดาย่อให้เดี๋ยวซอซื้อตีตัวมาเที่ยวตุปนี่นอยู่เพต้าเลยถ้าชิรงลินอมาเที่ยวอย่าซอเทียชิดซังไอซอซังเต่าตุปนี่นอเลยเดี๋ยวโอ้ถ้านอเจ้าตุจีกัวหังรู้เจ้าจอนี่เจ้าจีเดี๋ยวตุชายตุปนี่เดี๋ยวเรายังกัวเครื่องเกาหลีเจ้าเราที่เราเราชาเราเดือดทอจะที่เราเตียย่อฮะเตียซอสซอสสื่อเจ้าตุ๊ปนี่นอมูเหลอเราทอจอรู้เจ
ก็เลยจ้ามูได้ว่าควายก็เลยมูมั่วตัวรู้เจเจเลยที่เราชาหลังเดอถอตาเจตีเปลี่ยนต่อเจเลยที่ลิซาตัวมูมั่วตัวตุ่มเนี่ยตัวรู้เจนั่นน่ะมาเตยานั่นมันกูยังอียาเจอเกินกาหลีเนาะเราเตชาเตเฉอเตลู่เจนทูนเดอเจเลยกุญเชิงมูเจอลินเดอแต่สิเป็นเนาะเราเตเฉวะมันเกิดชอบเฝ้าเรามูปอเตยานี่นอเจเป็นกุญเชิงฮะเดียเตยรอมาตุ่มเนี่ยตัวกูมั่วเตยาสิลีโลเลยเตยาได้ชี้เนาะรอนเดอถ้ารู้เสียหายซ้อนเทซ้อนตัวเราเหมือนจ้าที่เราเท่าตัวปอนเองเราตัวเองเราซื้อถ้าสมมติจ้าเนี่ยรู้เจ้าเขาชิบปัวชิบเพลีนะจีเขาไปเจอชิ

0: bây giờ làm ta thọ cả sự đình chỉ cái nó phá nhau rồi thì mình đi vào sinh chỉ vừa rồi đi ra bằng cái nón gì
1: อีจงน่ะจุกตินิ่งจางสวดเล่ารู้ชื่อหอกูตื้อยัวตังเล่าเจกูจัวมัวดูสุต้องจัวฮาลูมองดักรู้เสงแจ้งใหม่จอลูเศร้าเบาเลนัวเหล่าซื้อเอเป้หมังจักกังลูซึ้งซื้อกลัวจวนดักดูสุต้องจัวฮาลูมองดักรู้เสงแจ้งใหม่เท่าเซินจูรู้ชื่อหอกซื้อเต็งจูเจ้าเต็งเท่ายังเจ้าดูรู้ชื่อหอกเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยีเต็งอวดจองดาวจัวสวดเล่ากูรูปังจัวช่องกางดูสุต้องจัวฮาลูมองดาลูเสียงแจ้งใหม่เป้หมากจักรังลูซื่นจืดกลัวสวดเล่าย่อจอง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: เมื่อสงคา
2: พ่อว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ดาวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
3: มังมังเลวเอาเก่งเรา
4: ลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
5: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
6: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
5: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
7: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: ดอปูแบบปากกันยอโพหนึ่งเมตรบาทสะสู้อ่อนมืออ่อนเลือดวิทยุกันลือหล่อก่อจะแตะเวกีแม่แต่ตอนใหญ่อีบอบบาเน่บาคักคือเล่นตาพี่ตามมาตาพี่ออมมาออกจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตรเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ
9: เอาเลยวิธีจุดกันดิ

0: แพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะทนลุยกะจานยิชือคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปอปวากะลือปวากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาปะกะเฮลอนันเลตตาสูมือซ้ำมือตากะจอตาละแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนนก
1: ออะตะโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสูมือซ้ำมือสึกก้อหนอ

0: Nada om vi köper då på värmura parti pupi. Romosko pradognata på pakwa dota på pupra glupra gnyoko. Ganota chukta mu haloko kunari. Letile nyi nari. Hetu kolosa peleta lota le so vato chiang mai. AM ตึกโทลวิกาจานนุ้ยชิคือกิโลเฮิรตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์หนอตุกกลซาดยาเจาะซาปิหนอดีเจเสมอเฉลิมสิริวงชัยแฮตุกกลซาซิโซโดหลอตากาเลลบาโตโดโตโจเลยาโทรศัพท์แฮคอเซเจ0532760007วะแซเซคีนุ้ยคือวะวะนุ้ยตากาเลกว่าดอกกาเลออนไลน์อาปูดิโซเลเฟซบุ๊กอาปูเมเกทิกตอกอาปูเมเกเดอเนื้อกดไลค์กดแชร์ขอขอเดอคิดดอกนาตาสวีอันตาเซเนาะดับเบิ้ลแวร์คิดดอกนาตาสวีแฮปเปอร์ดอลิเตเวดาเลสซาลี่สระคือพออัตตาจะเกิดคือกว่าติดโจเนาะอาอูดาคอตาสวีเดเพลย์เนาะบัญชาเดลเลอร์บาก็คือตากระจอดิสโซเลปาเฮตาโลโดนดอททีดอกกอแค่นี้เนาะแต่มีเลปัดดูว่าการตาพิตามันตาบะบัญชาบาก็คือเลอร์วัตถละหมดโตเนาะมีระดับฟุตบอลเวิลด์คัพเนาะ2026อาคอมโยเลอร์วัตถละหมดโตเลอร์ตาเตนิยาอีเลอร์บาก็โปรลาซันตากาเลอร์อาเซกเตอร์เลอร์ทีละกอดเบียยาอีกอดเพื่อกอดเนาะแค่นี้เนี่ยโอเคลอคิกก่อนเหรอเนาะมีเวดาก่อสเปนดอลเลอร์ก่ออาร์เจนตินาเนาะดินาโคเนการเลิกกว่าดอกปัตตลาหมดต้มมือนี่เด้อข้อกว่าแค่มือนาคอเนาะแต่เชื่อต่อเลิกขี้นาริมือนาคออาคอมโยเลอร์เลิกรอนี่เนาะเลิกรอก่อนเนาะคือมือขี้สู้คันเนาะขี้นาริและที่เลิกลุยนาริมือก่อคอเนาะมือนาคอจะกว่าดอลเลอร์ปากอเวดาปาโปรหรอซาเลอันนอริเซเดลเลอร์อันนอริลุยเนาะมือนักขอเดปูไว้ดาลีมืดล่ะเหรอกว่าดอดื้อเลยติดหล่ะล่ะซะติดหลันหนึ่งล่ะซะเนี่ยหนึ่งเลยตะโกปูละโกอะปูละคันเนี่ยหนึ่งขอเดอัพเลือดจะกระบอกแค่เลือดแค่ช่วยเนี่ยอัพเลือดชี้อ่ะเลือดฝรั่งเศสตะปานในสิทธิ์หลันหนึ่งไว้ดาลุยเพลอขอคอเดเลยก่อนลาเลยปะก้อยดาอังแลนด์เนาะอังกฤษเนี่ยเหรอสิทธิ์หลันหนึ่งไว้ดาคือเพลอเนาะเลยกว่าขอเดมือมือเนาะข้อกว่าเลยตัดแต่นานใหญ่ดอกไม่มีแล้วมึงนักคอนในมีวดาปะปรุหรอซาเลอันนอกิโซเดอันนอกิลุยเนาะอันนอกิโซเดมีวดามีเลกอลากอเนวดาเนาะอิงแลนด์เนวดาตาดบลอยไงขอคอดเลอันนอกิลุยเนมีวดาเลฝรั่งเศสเนาะขอคอดเลตัดนันไงก็ปรุหรอซาเลอันนอกิเตอันนอกิคีเนาะข้อกว่าดากาดาซากันนี่แหละญลักมือมึงเนาะจิละปะสักลามาตอศิริพานิดูสักลามาตอศิริศิริจินะกว่าเนาะอาจุบุคอนเลเลอร์อเมริกาสลายไปด่าตลาดดิโซเลอร์ประกอบเลลีกนอนลีกดิโซเลอร์อันแรกตลาดแรกก็จัดที่ก่อนตาจันนี่ตึงยุ่ยตึงยุ่ยเนาะประเลิศประเลิศเฮเลอร์ดิโซเลอร์เนี่ยละนอกกิเตอร์นอกกิขี้นอกกิเซอร์นอกกิลุยดิโซอีเนาะเดออาจุบุคอนเลตการตะการเนี่ยตึงจักรนันดออากึแกวดอกกิซาบะเป็นร้อยล้านจันนี่หมออากึแกวดอกกิซาโกกับผ้าเหรอเนาะตลาดหมดตอนนี้ดูบางการในตึนนุ้ยเนาะตึนนุ้ยเนี่ยเดี๋ยวเวลาก็แกว่ดก็จ้าโอเจเนาะตึนนุ้ยอ่ะก็แกว่ดร้อยล้านเนี่ยเนาะบางการเนี่ยเวลาทั้งหมดเนี่ยนี่นะคนเนี่ยเนปโคนลีตะกุบากุเซเมียวแล้วจะขลามอตโต้แกรักกิตเตอร์กีฬาชอตแชมุนเนาะเนาะบัญชาเสร็จแล้วอเลกตือทั้งหมดอีก็บาจิบุคอนแลมีหุ่นสับพลาทั้งหมดเนี่ยตั้งมีเลยอาแกดอเวดาดิซอลเลอร์ฮัลโลคนโลกแกฮาวก็ปั้มมือกันเนาะฮาวก็พอสักพาแต่เชื่อต่อตู้บ่ะแกโลกก็เหมือนไม่หรอแกโลกแกมุนเนาะเนาะภาษาภาษาตื่นเริ่มมีหุ่นสับพลาลอดิซอลเลอร์ตาปดีตาปดอนตาอาฮักคือเวดาลึกขี้เนาะมาซาเลเนจ่ะเนาะอีคาเดเฮเตอร์ปืบพวกแบบพวกฟุตบอลโลกเนาะอ่ะเดินเลเกเลตาสวีนตลอดมุกอดับเวคือโดกันนาจะก็เปลี่ยนโชเลเลิศสระมืออีอัตาขอคอนินบานินและสระคือพอตาเนาะสระมืออีอัตามีเลิศเนซาเออสระคือพอตาดิซอลดอปูแวร์เคดอกันนานนี่หรอซาลี่อัสนับกากานี่เน
1: า
0: ะ
1: หลานก็สบายใจด้วยความ

กเตลินนอตาสวิเลสรามืออีอาตามุขอดับปุเวเตวดาเลือกันนาขอตาสวิเดเพลเดตาสวิลอลิเลคิเลเพลเดซื้อตือนอโอดิเลดับปุเวเคดกันนาสระคือพออาตาเนาะดิซอนเลสาลีอาสนับกากามิเกเนาะเลโอจีนอบานามิเกเนาะจะชุดทอภาคคิดเลยเลยแค่ขอขอกันนาสก็เนาะบัชชาแล้วบัตรก็คือบัตรประชารัฐอังกฤษชิแกเนาะแค่ในประตูเกาะตาติตาบัตรก็คืออัมยาจาเลบัตรกากาตาอัมมีโตหรือบัตรมีทั้งเนเลบัตรเนาะดิโซเลและมากกว่าเราก็จะมีสารตาให้เปิดทออักขอที่คอโลไว้ได้อัมยาจาบัตรกามอตโตคิโชบัตรกามอตโตก้าวันตาแค่เลยแค่เชนตาไม่แต่ล็อตติล็อตแช่บัตรเดอปัตปะเฮตาเชิญต่อเลยแลชุลมีชุลสารสอดบล็อตเซดิเนาะและเกลกิเนาะดิโซเลแอปพลิเคชันอาปูเมื่อเล่นพ้นในลิตรแล้วในนาเสจเองก็จัดแลและธนาคารอาปูเสจเนาะบัตรกากาตาให้เปิดแล้วแล้วดีจัดเนาะและผู้ขี่จิตเตวดาสัชชุลสันมีสัจจาลิแหละลงทะเบียนจัดนี่เนาะอาตาให้เปิดเราเกวลาเวดาเล่นตินิดรอดีตินิดลงทะเบียนดีอันเนี้ยมูเนอาตาลอดชนะดอกเลยประกาศคือประกาศคือเนี่ยอาตาก็เปิดเราเล่นเนี้ยเนี่ยนั่นมีนักศึกษาในส่วนเป๋เนี้ยเนี้ยเมตินิดบัตรเราดินเนี้ยเราบัชาบัตรกากาตาให้เปิดเราเลยเทวดาสตินิชุลดิมีสาดีเนาะอันเนี้ยมูเนอนตาไม่ให้เปิดเลยอะเทวดาสตินิชุลดิมีดิสาดิบาเนแลเลธนาคารดิซอเลอจัสิกว่าเลเจ้าหน้าที่เสเนาะธนาคารกรุงไทยมีเกเนาะธนาคารเลดิซอเลนซัวเมอเลนซินคอมมีเกเนาะอีคาเดเจแฮบอบากูดับปูเวกว่าแลกว่าเกดือตัดบลอญายเนปกาปับขอจกาลอเวดาพัดดุญะกะปัตตาตู้ตซือบาเนจกาลอเวดาพัรัญญะเนาะข้อกว่าปัดดุบกว่าเกเตเวดาดิเลได้จาแลมีเวดาบากาเตตุบาซาบะมีเวดาเลตันลอติลอเชนตาอะเตอะเตลอติบะเนาะเดออะนกอเนอะเตโลกมาเลปัดดุบกว่าอะเกลกิเวจิจิอะเตโลกมาเลปื้อพอแบบโพจิบะมีเวดาเลบากาคือเลปัมมีปัสสาเลบลาลอซาเนบะบะเตลอติบะเอาเวดาอามิยาจาดิเนาะดิแนวโคนินเดนเลเกลกิบากาอะอันรถน่าช่วยบางกันเองอันมอเตอร์ติมอเตอร์การ์ดน่าช่วยโอ้อัตตาอันมีให้เปิดได้ไหมนะอันมอเตอร์ติมอเตอร์การ์ดอันนี้ขนาดก็บัลเล่คือกว่าแต่ละตีละเช็คเลี้ยวจ้าสิกว่าดอกกว่าจนมอเตอร์ติมอเตอร์การ์ดเล่นตะเล่จะก็กว่าบางการ์ดสัญญาลักษณะอัพเรมอเตอร์ติมอเตอร์การ์ดโอ้ยาจีแบบลอวีชอบไว้ด่าชอบไว้ด่าวิตเนียโอนไว้ด่าบ้างบางการ์ดมอเตอร์ติมอเตอร์การ์ดโอ้ยาเล็กคิดเล็บเลยเด้อข้อเด้อห้ามหักหลอนเลยตเนียสัวเมื่อเลยอันมีโอดีเนาะมาซาดินีนึกบ้าเล็กๆเกวีเนาะอันก่อนเองดิสอลและสำนักงานขนส่งประกอบด้วยกรมการขนส่งทางบกอากว่าเชบาก็คือเลนโลอันเลียจานท่านนี่ข้อตุลาข้อเชอปือพวกแบบพวกก็มึงนี่เจ๋หนอมาจากดูตาฮัทถอฮัทล้อนตามือกับพัตตีแต่ปนยอนหนึบอ่ะหนอดีเนี่ยคนในเดอข้อกว่าประดุกว่าประกาศคือเลนดิเลนที่จะเลนเลอร์เกิดโตเจอมาเจอเกปราจิโพคอโพเลอร์อันเลือกไปเปิดถอยไปด่าเรียกเตอร์แพลมาไปด่าเซหนออีกคันนี้อ่ะเดินแรกเลยตาสวีดิสอลดอปูแวกเคดกนาคีเพลเนาะซาลีอาสนะประกาศเพลโอจินนอบันนาเพลเนาะ

กระเตอร์ลีนอตาสวีเลสระคือพอสระมืออี้อาตาหนอมุขอดอปูแวเคยดกนาเลยตอนแหละโอจีนอบานายเนาะโอจีนอบานาสักเฉยติเลยเวจอนนพรเนาะเวจอนนพรเคยกันหนาเวดาสักเฉยติเลยดอปูแวดิโซเลอเลเลกอตโลอากอกกะเลกอตโลเลเวแมโฮซอตำบลให้ป่งแต่ปานนี้เนาะเลนิปานเอมกะพาตีพือพีกันหนาวิธียูเนโอตะจกาจิบ่าวฮอกอดาเวดกาโดเดนนาปาคว่าเนาะกเวลามีจะพาบาดบาเลสญาเดนนาปาเตเวดาสเก็บวากญอเลมเวแมฮอซอจิเนาะฮอกอดาคือดกนาตาสวิเลตาสวินตะแหละอัมคอเตเวดาจิซาพินนอกิดอบาชาจิตุนิเลเตเวดาตะโมตะโมกันนาเออตะเมียสหกออ๋อตาสบิเลสหกอสะกะเชคติเลมือกับพัตติดูสวอลเลอโอดิซอขอบิคิพอนอกคีเนาะเลบปนเนตโลตาดูสวอพี่เนเนาะปะรกายะเกปะกุปัญญาพี่เนขวาจะตอรบาจิบาเดนนาปาระกันตะกะเลบาระบาจิสีญาวนามาจะเลปะกว่าเลติตอกอปูดาอัตตะกอชีกันแกหมอกว่าพลาสุบาบาเนาะพลาดลอตตีบาอ่ะอีกันตะกะละโอคอนาตะสกิโอคอนาชกว่าแลกว่าเกดึมปาเกดกะนาอากาจยอตะระไคแลกะละบาคะคือตะกะจอละกะลิสอกอดิสอละกรมอุตุนิยมวิทยาเชคอตะกะจอเนาะมุโคเนอัจจุดิเจเนาะติเมเลอัจจุบาเนาะบาชากะจุปุตตอปุตตอตะเลตะเกเนบาปะลอซาดิอัจจุโดเนโกละปุตตอปุตตอดิสอเลเวเมโฮซอบาตะตอเวเชียงรายบาตะตอเนาะกีแมบาตะตอนอดีเนลตะจูรันเลยจิบะนอมาจัดบาสวมเมอตอมูลเปนหลอซาทอบุนอกว่าชะลอกะจาตอมูมุขอดกาดอปูแวโทรศัพท์กะเตเวดาเลซาพอซาอเมวิเลนอซาพอพอเลพอพออันตะแหละลูเคดอนอลูเคดอลือลูเคดออเมดดอทอบดาคอมยูเลบุคเคซาดบุทอลกะบาลิกานอบุคเคซาเลคือปูเนนอดินาโคเนตาเชือต่อแค่ในชั่วโมงเริ่มมือกับพัตติพื้นเพียงตาก็คืออตาอตาอ่อนตาญอก็ติดหรอแล้วคือปูเนหอวอนเนสิยะหอวอหอวอเนปากญอก็ได้แล้วหอวอสกุทีสกุก็มีจะตอบาจิบาบาชาเลจิบาบาก็เลยหอวออันนมูตัวมุสาเนติละเทหอวอนตัวเดมุสาอิสาปะสุสาเนอักวิโอนอติเดเมเนลอจิโอดาตาจิโอดิซอลสบัดดอนตาเนนอเมลอกิดล่ะนอหอวอคันเนเดไปเตบาก็คือเลยคืออักเกดตาโปรตาซาตาอตาออเลยคือปูเนโอดาอามิอาจะเนาะบุเคสามีเกดีมีเกชิพอดเดเนาะฮือโปฮอวอโอก็จะเนาะลอสซิสิญโญดมาปาเลซัวเมื่อตาวมูดิซอลเลบัดอเพียวชิเพียวคือดิซอลเลปากอดาไร่หมุนเวียนเศรษฐภัณฑ์นี่เนาะอ่ะนี่แหละที่เราได้ดิมุซาพีโอชวดเลก็กะเลกขนาดดอตาสมุซามือจะเกิดซึดเลก็จะเกิดเด็กก็มาตับตื่นแล้ววิลเราจะเนาะมือก็น้อมเมโฮซอมเมเกกว่าโจพอมเมเกเนาะ

ตาซากุยลอลีละคิละเปลือกคอมโยเกมุนอลอก็เด็กก็เมาดีมุกอรกาเตวนาตะโมกันนาซาตาซาวิละโดดีปุนนุอาตาเลยเยมีปลาเนาะเลือกเฟซบุ๊กอะปูเนาะรงเซวออุมุชอเปอร์เจเนาะขอคอดอลเลอร์ดีโอเคเมเกทวิสักเมเกลัดดาเมเกจะแปลกนะตาสักวินเหลือกอการีเนาะโอเคเราต้องเผยเราเลอร์โดดีปุ่นนัวตาจะมีปลาเออตาเชื่อต่อได้คือดิเนาะดินาคนนึงจะก็แปลตาสักวียังมีปลาเออแลวดาก็เติร์ตาดักเล่เล่นหรือเลือดทาดิสอดดอปูแหวกเคกันนาเลอร์พัตติสัตเดคาอื่นหรือมาทาน้อตาใหญ่เกมีมอดามือโอชัวเทรดเบมือซับพรีให้เกตุกกรดอสันโลกกรดควินารีตุเลนารีตชีตาบลื้อเนาะ

Hallelujah.

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพอใจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน4วันประสบความสำเร็จจีนลงทุนเพิ่มกว่า 70,000 ล้านบาทใช้ไทยเป็นฐานการผลิต AI และเทคโนโลยีขั้นสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียม

0: สารทบทวนโควต้านมโรงเรียนและการสนับสนุนนมโรงเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อระบายน้ำนมส่วนเกินเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 5.0 ในจังหวัดคูเซสถานทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีพอใจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน4วันประสบความสำเร็จจีนลงทุนเพิ่มกว่า 70,000 ล้านบาทใช้ไทยเป็นฐานการผลิต AI และเทคโนโลยีขั้นสูง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงภาพรวมการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตลอด4วันว่าประสบความสำเร็จในการสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนระหว่างไทยและจีนโดยเฉพาะการเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งที่4ในจีนพร้อมหารือกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีชั้นนำของจีนที่แสดงความพร้อมใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายกรัฐมนตรีระบุว่าผู้บริหารบริษัทชั้นนำของจีนหลายแห่งยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยมูลค่ารวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้และเตรียมขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมคาดว่าจะสร้างการจ้างงานกว่า 30,000 ตำแหน่งควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยโดยนักลงทุนเห็นว่าไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานขณะที่รัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงมาตรการอำนวยความสะดวกผ่านโครงการ Thailand Fast Pass ของ BOI เพื่อเร่งรัดการอนุมัติการลงทุนลดขั้นตอนการดำเนินธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3: ตัวผมเองและคณะก็ได้พบกับผู้ประกอบการรายใหญ่โดยเฉพาะยิ่งทางด้านเทคโนโลยีของประเทศจีนซึ่งให้ความมั่นใจแล้วก็ไปลงทุนในประเทศไทยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้านวัตกรรมใหม่ๆพวกเขาอย่างเช่นพวกไฟเบอร์ออปติกที่จะมาใช้ในเรื่องของธุรกิจ Data Center นะครับธุรกิจพวกเซมิคอนดักเตอร์การสื่อสารด้วยความรวดเร็วก็พบกับผู้บริหารทั้ง 3-4 บริษัทมีเงินลงทุนไปที่ประเทศไทยประมาณ 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้แล้วก็ยังแจ้งว่าจะขยายกิจการขยายกำลังผลิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นด้วยทำให้เกิดการจ้างงานหลายหมื่นคนในประเทศไทยนอกจากนั้นก็คือจะมีการเทรนนิ่งอัพสกิลยกทักษะของคนไทยที่พวกเขาจะได้รับการจ้างงานจากการลงทุนเหล่านี้
2: ด้านนายเอกนิติธรรมกระพาดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ารัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้นักลงทุนจีนเชื่อมโยงการลงทุนกับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ในห่วงโซ่อุตสาหกรรม AI และยานยนต์สมัยใหม่พร้อมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรและการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนทุกรายสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในอนาคตชวิสาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประสานทบทวนโควต้านมโรงเรียนและการสนับสนุนนมโรงเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อระบายน้ำนมส่วนเกินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
4: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ว่าคณะทำงานตั้งเป้าหมายในการจัดทำแผนฟื้นฟูอสค.ให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือนเพื่อนำไปสู่การผ่าตัดโครงสร้างควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะการจัดสรรโควต้านมโรงเรียนที่ปัจจุบันอสค.ได้รับเพียงสัดส่วนร้อยละ10ขณะที่เหลือเป็นของภาคเอกชนซึ่งมองว่าหากให้อสค.ฟื้นตัวได้จริงจะต้องมีการพิจารณาจัดสรรโควต้าใหม่โดยจะเร่งประสานกับคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิ้วบอร์ดเพื่อขอความร่วมมือให้มีการทบทวนและปรับปรุงสัดส่วนให้เหมาะสมมากขึ้นเนื่องจากภาคเอกชนมีความเข้มแข็งอยู่แล้วจึงควรหันมาสนับสนุนอสค.ซึ่งเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของรัฐเป็นลำดับแรกส่วนการบริหารจัดการน้ำนมดิบส่วนเกินถึงแม้ว่าที่ผ่านมาอสค.เคยมีการประกาศไม่รับซื้อน้ำนมดิบในส่วนดังกล่าวแต่ปัจจุบันอสค.ยังคงแบกรับภาระการรับซื้อจากเกษตรกรตามมติเดิมเนื่องจากที่ประชุมบอร์ดรอบล่าสุดตัวแทนเกษตรกรยังไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการยกเลิกการรับซื้อในส่วนนี้ไปขณะเดียวกันคณะทำงานอยู่ระหว่างการเร่งวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดเพื่อวางแผนเยียวยาชดเชยและทยอยชำระหนี้ค้างจ่ายแก่เกษตรกรโดยเร็วที่สุด
5: การแก้ปัญหาอสค.แก้ปัญหาเรื่องนมเนี่ยมันต้องแก้ทั้งระบบนมโรงเรียนเนี่ยเวลาอสค.ได้โควต้าไปได้โควต้าแค่ 10% ที่เหลือไปอยู่เอกชนไปอยู่อะไรหมดดังนั้นเองเนี่ยถ้าอยากให้อส คอฟื้นเนี่ยผมว่าบิลบอร์ดก็ต้องพิจารณาเรื่องการจัดโควต้าใหม่อย่างตัวนึงที่ผมทำให้พี่น้องเกษตรกรได้เลยก็คือเรื่องผลักดันตัวขยายเพดานไปถึงม.3 อันนี้เนี่ยผมเช็คกับทางเลขาครม.ล่าสุดแล้วก็สำนักงบประมาณล่าสุดเนี่ยเอกสารอยู่ที่ครม.เรียบร้อยกำลังเวียนความเห็นหน่วยงานผมเชื่อว่าถ้าเร่งดำเนินการเนี่ยตัวกระบวนการผมว่าสัปดาห์ถัดไปเนี่ยน่าจะเข้าครม.ได้ถ้าครม.อนุมัติเนี่ยอันนี้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้เยอะเลยผมว่าจะได้ถึงวันเกือบ100ตัน
4: นายวัชรพลกล่าวว่ายังได้ประสานงานไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.ปรับปรุงฉลากนมตามข้อเรียกร้องของเกษตรกรโดยให้มีการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์นมให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะได้ระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากน้ำนมโคสดของเกษตรกรไทยกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากนมผงนำเข้าที่นำมาละลายน้ำทางนี้คาดว่าการดำเนินการจะเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน15วันตามที่เกษตรกรเรียกร้องอย่างแน่นอนชวนันท์มาลีรายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโกลกเปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์ค่าน้ำประปาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
6: นายคมสิทธิ์บริบูรณ์ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโกลกเปิดเผยว่ากปภ.สุไหงโกลกพร้อมเปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเดิมและรายใหม่ลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิค่าน้ำประปาตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยจำกัด1บ้านเลขที่ต่อ1สิทธิสำหรับเงื่อนไขการสนับสนุนรัฐบาลจะช่วยค่าน้ำประปาวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากค่าน้ำเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิจะจ่ายเฉพาะส่วนที่เกินแต่หากค่าน้ำเกิน315บาทผู้มีสิทธิต้องรับภาระค่าน้ำเองทั้งหมดโดยผู้มีสิทธิรายเดิมต้องลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เพื่อรับสิทธิรอบน้ำเดือนสิงหาคมและผู้มีสิทธิรายใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายน2569เพื่อรับสิทธิรอบน้ำเดือนตุลาคมโดยทั้ง2กลุ่มไม่สามารถขอรับสิทธิย้อนหลังได้ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์กปภ. www.pwa.co.th รวมถึงแอปพลิเคชันเป๋าตังและทางรัฐวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีตรวจเยี่ยมการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเฟส2เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนของสถานประกอบการในพื้นที่
7: นายสุชาติทูโมสิกนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจร้านจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเฟส2ตามนโยบายของรัฐบาลด้านกิจกรรมข้างที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีในการนี้มีปลัดอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการบุคลากรกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทั้งนี้การจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยเฟส2เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชนผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับห้างค้าปลีกและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพและผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายในราคาย่อมเยาโดยมีกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ตลอดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2569ดารารัศมีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดใช้ถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำและตรวจติดตามโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางถนนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดที่ลงพื้นที่ในวันนี้คือการนำความมุ่งมั่นของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมมาส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนถนนสายนี้รวมไปถึงโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในอีก8อำเภอเป้าหมายที่กำลังเร่งรัดล้วนถือเป็นเส้นทางคมนาคมแห่งโอกาสที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนเดินทางได้สะดวกขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านการเข้าถึงการศึกษาการแพทย์การขนส่งสินค้าเกษตรการท่องเที่ยวและการค้าขายของคนในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความปลอดภัยในการใช้ทางและเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งนี้ถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำเริ่มก่อสร้างในปี2566และแล้วเสร็จในปี2569 เป็นการก่อสร้างเพื่อขยายถนนจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัยตลอดสายทางเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: รัฐบาลชี้แจงการขยายเวลาผ่อนผันแรงงาน3สัญชาติถึงปี2570เพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและลดปัญหาแรงงานขาดแคลน
9: ร้อยเอกกิ่งพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ได้เห็นชอบการขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและเวียดนามให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานต่อจนถึงวันที่11ธันวาคม2570ว่าเพื่อประคองระบบเศรษฐกิจลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการโดยในช่วงที่รัฐบาลผ่อนและขยายเวลานี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมระบบระหว่างหน่วยงานเพื่อดูแลตรวจสอบให้แรงงานต่างด้าวได้อยู่ในระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองและแรงงานเถื่อนขณะเดียวกันยังช่วยให้ภาคธุรกิจไม่ขาดแคลนแรงงานและไม่ถูกกดดันจากมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศด้วยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานใหม่เป็นการทั่วไปแต่ขยายเวลาผ่อนผันสำหรับกลุ่มเดิมที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเท่านั้นเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งขั้นตอนในลำดับถัดไปกระทรวงแรงงานจะมีการออกประกาศรายละเอียดและแนวปฏิบัติเพื่อลดขั้นตอนเอกสารให้มีความสะดวกและรวดเร็วที่สุดขอให้นายจ้างและสถานประกอบการติดตามประกาศอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางของกรมการจัดหางาน www.boe.go.thและสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2เพื่อป้องกันการถูกมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงแรงงานบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายบริเวณถนน Walking Street พัทยาจับกุมแรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาต11ราย
10: พันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องล่าสุดเข้าตรวจสอบสถานบริการเดอะนาซาคลับบริเวณถนน Walking Street เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเพื่อกวดขันการใช้แรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมายปฏิบัติการครั้งนี้นำโดยนายเสกสวรรยาที่ปัดรองอธิบดีกรมการจัดหางานและหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตำรวจปราบปรามยาเสพติดตำรวจสันติบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสถานบริการซึ่งให้บริการลูกค้าชาวเอเชียใต้เป็นหลักผลการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวภายในสถานประกอบการรวม81คนประกอบด้วยสัญชาติเมียนมา53คนอินเดีย23คนอุซเบกิสถาน4คนและปากีสถาน1คนโดยเมื่อตรวจสอบเอกสารการทำงานพบคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือ Work Permit จำนวน11รายแบ่งเป็นสัญชาติอินเดีย7รายและสัญชาติเมียนมา4รายเจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าการบังคับใช้กฎหมายกับนายจ้างแรงงานต่างด้าวที่ฝ่าฝืนจะดำเนินการอย่างจริงจังตามนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อป้องกันการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายคุ้มครองโอกาสการมีงานทำของแรงงานไทยสร้างความเป็นธรรมในการจ้างงานและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการแรงงานของประเทศโดยจะเดินหน้าตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและสถานประกอบการทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวรวม34ราย
2: ศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครได้สรุปรายงานข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายหลังเข้ารักษาตัวที่ห้อง ICU โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทำให้ขณะนี้มียอดผู้เสียชีวิตรวม34รายโดยในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดสามารถระบุตัวตนและทราบอัตลักษณ์บุคคลครบถ้วนแล้วส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีจำนวน70คนซึ่งเป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน13รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน9รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อย หรือระดับสีเขียวจำนวน48รายส่วนผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดได้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วทางนี้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้ณห้องถงอเนกประสงค์ชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรหมายเลขโทรศัพท์025139713ชนันชิตาสังทองรายงาน
1: ด้านนางสาวกาญจนาผุนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ภูมิลำเนาของผู้เสียชีวิตทุกแห่งลงพื้นที่พบครอบครัวและทายาทเพื่อชี้แจงสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนพร้อมอำนวยความสะดวกในการรวบรวมเอกสารการยื่นคำขอรับสิทธิ์และติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทายาทได้รับเงินช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ต่างๆโดยเร็วที่สุดส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บสำนักงานประกันสังคมได้ประสานสถานพยาบาลที่ให้การรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลสิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนอย่างเต็มที่ขณะที่ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังคุมเข้มสถานบริการตรวจความพร้อมทางหนีไฟและทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
11: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังลงพื้นที่ตรวจสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการโดยได้ตรวจความพร้อมของทางหนีไฟให้มีความปลอดภัยทำการทดสอบทางหนีไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ดับเพลิงว่าทำงานได้จริงเมื่อเกิดเหตุโดยได้ตรวจเชิงรุกสถานประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้เหตุการณ์ทั่วไปปกติไม่พบการกระทำความผิดและไม่พบเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการโดยชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบกิจการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยที่จำเป็นมากขึ้นเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยและมีการเตรียมพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินครอบคลุมการควบคุมเชิงรุกและการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานบริการรวมทั้งตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนผู้มาใช้บริการและพนักงานในร้านกำชับให้ผู้ประกอบการเพิ่มความเข้มงวดห้ามมิให้มีการมั่วสุมเสพยาเสพติดการทะเลาะวิวาทห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดและเปิดปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขหารือหน่วยงานภาคีเครือข่ายบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสมุนไพรควบคุมและบังคับใช้มาตรการควบคุมกัญชาให้เข้มงวดมากขึ้น
2: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อวางแนวทางการลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกและจัดตั้งชุดปฏิบัติการร่วมทั่วประเทศประกอบกับรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการควบคุมการใช้ประโยชน์จากกัญชาให้อยู่ในกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยมุ่งเน้นประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพเป็นสำคัญและต้องไม่เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมโดยเฉพาะการปกป้องเด็กเยาวชนและสตรีมีครรภ์ซึ่งการหารือร่วมกันในวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาดโดยได้มีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมทั้งเจ้าพนักงานตำรวจและฝ่ายปกครองทั่วประเทศเพื่อเพิ่มกำลังพลในการกระจายการตรวจพื้นที่เชิงรุกซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบร้านค้าและสถานประกอบการกัญชาเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้นด้านแนวทางการปฏิบัติเชิงรุกชุดปฏิบัติการร่วมจะเน้นการตรวจสอบใบอนุญาตจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเงื่อนไขการจำหน่ายในสถานประกอบการรวมถึงมาตรการห้ามโฆษณาและการห้ามจำหน่ายในสถานที่ต้องห้ามเช่นในบริเวณสถานศึกษาหรือวัดทั้งนี้หากพบการกระทำความผิดเงื่อนไขใบอนุญาตจะถูกดำเนินการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตทันทีและในกรณีที่ตรวจพบการลักลอบจำหน่ายสารสกัดที่มีปริมาณ THC เกินกว่าร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักซึ่งเข้าข่ายเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายยาเสพติดอย่างไม่มีข้อยกเว้นท่านนี้ขอเน้นย้ำไปยังผู้ประกอบการและประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศกระทรวงอย่างเคร่งครัดนฤมลอุดมพรรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: คนไทยเป็นหนี้กันเยอะ แต่รู้ไหมคะว่ารัฐบาลช่วยแก้หนี้ให้ประชาชนไปแล้วเกือบ 30,000 รายลดภาระไปกว่า 3,500 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าเรื่องนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนจับมือสถาบันการเงินกว่า40แห่งเปิดให้ประชาชนเข้าไกลเกลี่ยหนี้ฟรีไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อรถหรือกยศ.และตอนนี้เปิดมหกรรมแก้หนี้อีก6จังหวัดได้แก่ราชบุรีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชภูเก็ตยะลาปทุมธานีช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ใครมีหนี้อย่ารอค่ะลงทะเบียนฟรีโทร1111กด77หรือ79สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อนวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
15: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสภาเซียวงเดือนแดงของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 5.0 ในเมืองซาลันจังหวัดคูเซสถานทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ12กิโลเมตรขณะที่ทางการอิหร่านส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยจำนวน2ทีมไปยังพื้นที่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเพื่อประเมินความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมารวมถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอแดนจนส่งผลให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายทั้งนี้อิหร่านถือเป็นหนึ่งในประเทศที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวสูงที่สุดในโลกเนื่องจากอิหร่านตั้งอยู่บนแนวรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกอาหรับและยูเรเซียที่มีการเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องของแผ่นเปลือกโลกนายอันเดรย์รูเดนโกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวทาสของรัสเซียโดยระบุว่ารัสเซียกำลังติดตามสถานการณ์ความร่วมมือระหว่างบริษัทผู้ผลิตอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของญี่ปุ่นกับกลุ่มพัฒนาโดรนทางทหารของยูเครนอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยูเครนดำเนินการยั่วยุด้วยการก่อการร้ายอย่างเป็นระบบโดยใช้โดรนโจมตีต่อเป้าหมายพลเรือนในดินแดนของรัสเซียซึ่งการร่วมมือเหล่านี้ถือเป็นการกระทำที่เป็นปรปักษ์อย่างจงแจ้งนารูเดนโก้กล่าวเพิ่มเติมว่าการที่ญี่ปุ่นเข้ามามีส่วนร่วมในความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนมากขึ้นกำลังส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นยิ่งทวีความตึงเครียดขึ้นไปอีกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีฝนระยี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระยี่สิบของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรและเวลา 23:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:51 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 16:50 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:36 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:59 น.
16: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
17: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคน

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันพระหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศและเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงใช้ความรู้ด้านกฎหมายและการต่างประเทศตลอดถึงประสบการณ์ที่ทรงสั่งสมปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระด้วยพระปณิธานอันที่จะกระจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยพระยุคลบาทของพระบุพการีทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดโครงการซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบสนับสนุนให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลรักษาวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมด้วยทรงเล็งเห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งของคนกับสัตว์ป่าที่รุนแรงขึ้นทุกขณะจึงทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันกับช้างแก้ปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่ทำกินฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของช้างสร้างความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของช้างสร้างระบบการเฝ้าระวังป้องกันและเตือนภัยจากการทรงงานด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยามาเป็นเวลานานจึงทรงตระหนักถึงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์ทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องขังให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนเสริมสร้างสุขภาพกายใจและทัศนคติที่ดีและพัฒนาวิชาชีพเพื่อคืนพลเมืองคุณภาพสู่สังคมและยังมีอีกหลายโครงการส่วนพระองค์ที่ช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้ผู้คนจำนวนมากอาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลประกอบกับการทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องอย่างให้พระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงสอดคล้องกับการเตรียมการเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติของสถานีโทรมาศในพื้นที่ป่าต้นน้ำทั่วประเทศหลากหลายพระกรณียกิจสะท้อนน้ำพระทัยที่การุณต่อมนุษยชาติและสรรพชีวิตการทรงงานทุกครั้งทรงธรรมโดยเต็มพระทัยเต็มพระกำลังและเต็มพระสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นการทรงงานสืบสารงานตามพระอิสริยฐานันดรหรืองานเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากตามหลักมนุษยธรรมผู้คนจำนวนมากได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและได้ก้าวเดินสู่วิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืน
1: เ ูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทางด้านการป้องกัน พื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

หนึ่งความปลื้มปิติของประสบกรณิกรชาวไทยหลังมีภาพข่าวรบพิเศษสหรัฐถวายดาบสปาร์ตันแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์อีกหนึ่งในพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพทางทหาร23พฤศจิกายน2565ในเพจของพลโทจนทานพีปราก้าผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทำพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์ทางนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นแน่นแฟ้นมาโดยตลอดและหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปขอแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงและชาวไทยด้วยและเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564เพจ Facebook รอรักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดิ่งพระสุธาเฟิร์สจัมป์ฝึกกระโดดร่มขั้นสูงกับหน่วยรบพิเศษปวงชนชาวไทยจำนวนมากเฝ้าติดตามพระอัจฉริยภาพด้วยความชื่นชมพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ได้ร่วมทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ณหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีโดยทรงทำการฝึกการทรงตัวท่าทางในอากาศและการบังคับทิศทางในอากาศที่อุโมงค์ลมและทรงทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีหรือที่ทหารรบพิเศษเรียกว่าฟรีฟอลคือกระโดดร่มแบบกระตุกเองจากที่เคยทรงฝึกกระโดดร่มแบบสแตติกไลน์มาแล้วโดยการฝึกกระโดดร่มแบบฟรีฟอลนี้จะมีทั้งการฝึกแบบเฮโฮและเฮโลก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เรียนสรีระวิทยาการบินและเข้าห้องปรับความดันณกองทัพอากาศก่อนไปกระโดดร่มและฝึกโดดร่มขั้นสูงในครั้งนี้

ด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสโมสรกีฬา BBG หรือโครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริขึ้นในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ณ Royal Paragon Hall ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ของสโมสรกีฬา BBGขอขอบใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬา BBG จนสโมสรแห่งนี้พัฒนาก้าวหน้าสามารถสร้างนักกีฬาอาชีพขยายโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในทุกพื้นที่ทั่วประเทศน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักกีฬาสโมสรกีฬา BBG เด็กและเยาวชนในโครงการจากสถานพินิจสถานสงเคราะห์รวมทั้งเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ทุรกันดารได้เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลร่วมกับนักกีฬาอาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนซึ่งมีศักยภาพทางการกีฬาแต่ยังขาดโอกาสในการพิสูจน์ตนเองได้มาแสดงความสามารถสมกับที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมาการจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักเพราะต้องเสียสละอุทิศตนและภาคเพียรฝึกฝนตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและมีทักษะความเชี่ยวชาญในกีฬาของตนเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันเมื่อลงสนามแข่งขันก็ต้องมีสติมีสมาธิเพื่อให้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ตามที่ฝึกฝนมาข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนและขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะสิ่งสำคัญคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงทำให้โครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬา BBG ในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางนี้บทบาทหลักของสโมสรกีฬา BBG คือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านจนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

ด้วยความข้อพระทัยดีถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งว่าช่างน่าสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาจึงทรงตั้งเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาให้การช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งนี้นาวาโทหญิงปานารีโคชโคตรหนึ่งในประธานกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานเรื่องความเป็นอยู่ของสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเล่าว่าพระองค์พาทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างมากหลังจากที่ทรงทราบข่าวชีวิตอันน่าสงสารของสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งมีการโพสต์ข้อความรูปภาพลงในอินเทอร์เน็ตว่าสุนัขจำนวนมากภายในศูนย์มีสภาพความเป็นอยู่อย่างแออัดอดอยากแย่งอาหารและกัดกันเองโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและมีหมาหลายตัวจมน้ำตายเพราะการเลี้ยงดูสุนัขอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการทรมานสัตว์พระองค์พาจึงทรงให้ตนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาเป็นอย่างไรแนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไรพระองค์พาทรงมีความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงมีคุณทะเลสุนัขที่ทรงรับมาจากศูนย์อภิบาลสุนัขสัตหีบทรงเข้าใจดีว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงอยู่รวมกันจำนวนมากๆนั้นไม่มีความสุขจึงทรงอยากให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครและทรงฝากข้อคิดถึงผู้เลี้ยงสุนัขว่ารักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนดูแลกันตลอดไปนะอย่างไรก็ตามมีประชาชนและองค์กรหลายหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศด้วยการซื้อเสื้อยืดคอลเลกชันสุนัขบางแก้วสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์พาด้วยนำรายได้ทั้งหมดเข้าเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาเพื่อนำเงินบริจาคไปพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขให้มีมาตรฐานและสามารถรองรับจำนวนสุนัขที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดีขึ้นและเพื่อการเลี้ยงดูฟื้นฟูรักษาพยาบาลสุนัขที่เจ็บป่วยได้รับบาดเจ็บและพิการให้มีสุขอนามัยที่ดีพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาจะตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบป้องกันปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆให้เป็นสัตว์จรจัดจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่งปลูกฝังแนวทางแก้ปัญหาสัตว์จรจัดแบบสันติด้วยวิธีแห่งพุทธเช่นการช่วยทำหมันเพื่อจำกัดจำนวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำดูแลให้อาหารด้วยจิตเมตตาและอนุญาตให้อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้จนสิ้นอายุไขเพราะสุนัขและแมวจรจัดที่พบเห็นได้ทั่วไปและเป็นปัญหาในสังคมอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่เกิดขึ้นและเป็นผลจากการขาดความรับผิดชอบของมนุษย์อีกทั้งยังรณรงค์ต่อต้านการทารุณสัตว์อีกด้วย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาหน้าเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ อารีนาสร้างประวัติศาสตร์แชมป์ ROV หญิงนานาชาติ APL 2026หลังชนะเจ้าภาพ

0: นาม 4-2 เกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:15 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาสเวศิลาทจวมปชมวมณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางนลินีแสงสุพรรณบอมอณเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานกิจกรรมในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้
2: รัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อถวายพระราชกุศล12กิจกรรมหลักอาทิกิจกรรมทางศาสนาพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์75รูป3สายคลองรวม225รูปจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ40วัดการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดใน4จังหวัดร่วมพัฒนาพื้นที่ริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาภูมิทัศน์คลองหลอดวัดราชนัดดารามและคลองหลอดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันมาริชโยรายงาน
1: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดชุมพรนางยุภาทวีวัฒนากิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการสนับสนุนการดำเนินงานจิตอาสาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างสังคมแห่งการเสียสละและสามัคคีณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์20จังหวัดชุมพรตำบลสลุยอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานจิตอาสาภาครัฐได้น้อมนำพระบรมราโชบายเรื่องจิตอาสามาขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมผ่านการจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนมุ่งเน้นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและนำบริการภาครัฐที่จำเป็นลงสู่พื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการให้บริการแบบครบวงจรครอบคลุม3ด้านสำคัญได้แก่ด้านพัฒนาเยาวชนจัดกิจกรรมอบรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดสืบสานประวัติศาสตร์ชาติไทยและฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ด้านสาธารณสุขและสวัสดิการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่และบริการตัดผมฟรีด้านดูแลชุมชนและสัตว์เลี้ยงมีศูนย์อาชีวะช่วยประชาชนให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าทุกกิจกรรมเปิดให้บริการประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารให้บริการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบครบวงจรวันที่21กรกฎาคมนี้
3: สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ในวันอังคารที่21กรกฎาคม2569ณเทศบาลตำบลสันโป่งอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยได้บูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอแม่ริมเพื่อให้บริการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแก่พี่น้องเกษตรกรอย่างใกล้ชิดแบบครบวงจรเช่นการวิเคราะห์ดินการวินิจฉัยโรคพืชโรคสัตว์และโรคสัตว์น้ำการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการอบรมให้ความรู้รวมถึงการให้คำปรึกษาเฉพาะด้านซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถนำไปแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตชิมช็อปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปของชุมชนและบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังส่งเสริมให้เกษตรกรน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาชีพอย่างยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วยคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: เหล่าทัพจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ชายแดนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
4: พลเอกอุกฤษปุณตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวภายหลังเป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในพื้นที่บ้านหมากแข้งตำบลกกสะท้อนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกเหล่าทัพเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประสบนิกรไทยรวมทั้งการทำงานในมิติด้านความมั่นคงที่ทำให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขจนถึงปัจจุบันทุกเหล่าทัพจะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่องเน้นการทำความดีร่วมกัน
5: วันนี้เนี่ยเราทำมาเพื่อเผยแพร่ให้เห็นว่าในอดีตที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงมีพระปรีชาสามารถท่านทรงห่วงใยท่านมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างไรบางทีการเวลาอาจจะทำให้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นจางหายไปบ้างแต่วันนี้เราก็มาเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนได้เห็นและจะได้รู้สึกว่าความเป็นประเทศชาติบ้านเมืองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้อุทิศตนแล้วก็มีพระมหากรุณาธิคุณให้กับประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง
4: นอกจากนี้เราทัพยังคงพัฒนาพื้นที่ในอำเภอด่านซ้ายเพื่อทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้นทั้งด้านการขนย้ายผลิตผลทางการเกษตรพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้พร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของพลโทอดุลย์บุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้กับกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
1: คณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
6: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจิตอาสาคอยให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดโดยนางชนันพรจุลญาติเล่าว่าเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจ พื่อช่วยเหลือประสบกรณิกรมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการกำลังใจและโครงการราชทัณฑ์ปันสุขที่ให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสกลุ่มผู้ต้องขังและผู้ด้อยโอกาส
7: โอ้หลายๆเรื่องว่าน่ารักมากเป็นคนที่แบบทำประโยชน์ให้ประเทศเยอะมากชอบมากนะพี่เนี่ยคนอื่นน้ำตาจะไหลแม่ชอบโครงการที่ช่วยคนคุกอ่ะโอ้มันดีมากเลยนะให้โอกาสคนช่างมาก
6: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพในทุกวันโดยประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีโปรดสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและโปรดเดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา20นาฬิกาชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมสำนักงานและหารือกับผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมขอให้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยเพื่อเสริมศักยภาพการลงทุนในต่างประเทศ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางไปเยี่ยมชมสำนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและหารือกับคณะผู้บริหารของบริษัทโดยชื่นชมเครือ CP ในฐานะต้นแบบความสำเร็จของธุรกิจไทยในตลาดจีนจากการดำเนินธุรกิจระยะยาวที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่าง2ประเทศนายกรัฐมนตรียังกล่าวยกย่องบทบาทของเครือ CP ในการเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทยจีนพร้อมขอให้ถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการขยายธุรกิจและการลงทุนในต่างประเทศรวมทั้งต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและจีนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนไทยในการขยายลงทุนในจีนเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับจีนในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: จังหวัดตากจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยตากการันตีปีที่7ส่งเสริมเชื่อมโยงการตลาด
9: ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการเชื่อมโยงการตลาดผู้ประกอบการพบเกษตรกรและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดตากในงานตากอากรีแอนด์คราฟมาร์เก็ตมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยตากการันตีปีที่7ครั้งที่1เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดตากผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มวิสาธุรกิจชุมชนให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภครวมถึงเป็นเวทีการเชื่อมโยงการตลาดระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการในงานมีการออกร้านแสดงสินค้าของเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและผู้ประกอบการจำนวน25กลุ่มและกิจกรรมเวิร์กช็อปที่เปิดให้ผู้สนใจร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์จากสินค้าเกษตรโดยงานจะจัดไปจนถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48จะพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในช่วงวันที่25ถึง26กรกฎาคมนี้
10: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมีผู้แทนจากประเทศรัฐภาคีสมาชิก196ประเทศคณะกรรมการมรดกโลกยูเนสโกองค์กรที่ปรึกษาผู้สังเกตการและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลกเข้าร่วมเพื่อพิจารณาวาระสำคัญภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกตัวเองในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเพื่อผลักดันการพิจารณาขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยในการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญของไทยคือการพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยคณะกรรมการมรดกโลกมีกำหนดพิจารณาช่วงวันที่25ถึง26กรกฎาคมหากได้รับการขึ้นทะเบียนจะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและสะท้อนคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่าได้ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกของไทยติดตามวาระการประชุมอย่างใกล้ชิดบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในวาระการเสนอชื่อแหล่งมรดกโลกรวมทั้งประสานงานกับศูนย์มรดกโลกและองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานสากลปิยาพันยังเทียนรายงาน
11: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีเลบานอนออกแถลงการที่ระบุว่าประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนมีกำหนดการเดินทางเยือนทำเนียบขาวสหรัฐอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในวันอังคารนี้โดยประธานาธิบดีอาอูนจะขอให้ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้แรงกดดันที่จำเป็นต่ออิสราเอลให้ดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างเลบานอนกับอิสราเอลของสหรัฐเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาในการปลดอาวุธของกลุ่มฮิซบอลลาห์และถอนกำลังทหารของอิสราเอลออกจากเลบานอนรวมถึงปูทางไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อย่างสันติระหว่างสองประเทศขณะที่การประชุมสุดยอดในครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับเลบานอนเนื่องจากกองทัพอิสราเอลยังคงรุกคืบและเข้ายึดครองพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องและพลเรือนชาวเลบานอนหลายแสนคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นนายดักฟอร์ดมุขมนตรีรัฐออนเทอริโอทางตอนกลางของแคนาดาออกแถลงการที่ระบุว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์ความพยายามของแคนาดาในการจัดการกับสถานการณ์ไฟป่าในรัฐออนเทอริโอว่าล้มเหลวในการจัดการเก็บหมอกควันไฟป่าที่พัดปกคลุมในหลายพื้นที่ทั่วสหรัฐซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจากแคนาดากำลังฝ่าฟันวิกฤตนี้ซึ่งหากสหรัฐเผชิญกับไฟป่าแคนาดาจะช่วยเหลืออย่างแน่นอนนายฟอร์ดกล่าวเพิ่มเติมว่าสถานการณ์ไฟป่ารุนแรงในรัฐออนเทอริโอเผาผลาญพื้นที่ป่าไปแล้วอย่างน้อย4ล้านไร่ซึ่งถือเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดของแคนาดาพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนที่ต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยรวมถึงธุรกิจและให้คำมั่นว่ารัฐบาลแคนาดาจะไม่จำกัดงบประมาณในการใช้จ่ายเพื่อปกป้องชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายโชซอนฮุยรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือเดินทางเยือนกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นตามคำเชิญของนายเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียอย่างไรก็ตามการเดินทางเยือนครั้งนี้ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่เกาหลีเหนือและรัสเซียยกระดับความสัมพันธ์แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ที่นายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียลงนามสนธิสัญญาความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมเมื่อมิถุนายนปี2567ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับที่3ทีมชาติอังกฤษเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศส6ประตูต่อ4คว้าอันดับ3ของศึกฟุตบอลโลก2026ไปครองได้สำเร็จสำหรับการแข่งขันในคืนนี้จะเป็นการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและอดีตแชมป์โลก3สมัยพบกับทีมชาติสเปนอดีตแชมป์โลก1สมัยในเวลา2นาฬิกาการแข่งขัน ROV นานาชาติ APL 2026ประเภททีมหญิง Queen's Showdown ที่เมืองดานังประเทศเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศแข่งขันในระบบ Best of 7ชนะ4ใน7เกม E-Arena ตัวแทนจากไทยเอาชนะ One Star Esports ตัวแทนจากเวียดนาม 4-2 เกมคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและยังเป็นการคว้าแชมป์ทัวร์นาเมนต์นานาชาติหญิงครั้งแรกในประวัติศาสตร์อีกด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV ครับสนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบชิงอันดับที่3ทัพนักตบหนุ่มไทยแซงเอาชนะเวียดนาม 3-1 เซต 23-25 30-28 25-20 และ 28-26 คว้าอันดับ3ไปครองสำหรับโปรแกรมต่อไปในศึกวอลเลย์บอลชาย CV ครับสนามที่2จะโยกไปแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียในวันที่22-26 กรกฎาคมนี้โดยทีมชาติไทยจะลงประเดิมสนามพบกับเมียนมาในวันที่22กรกฎาคมเวลา 13:30 นาทีการกีฬาแห่งประเทศไทยกำชับนักกีฬาไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมณเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นให้เพิ่มความระมัดระวังเรื่องสารต้องห้ามในช่วงก่อนการแข่งขันพร้อมเดินหน้าอบรมและให้ความรู้แก่สมาคมกีฬาและนักกีฬาอย่างต่อเนื่องนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมด้านการป้องกันสารต้องห้ามอย่างเข้มข้นโดยเชื่อมั่นว่าทัพนักกีฬาไทยจะไม่ประสบปัญหาเนื่องจากทุกฝ่ายมีความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดพร้อมเน้นย้ำให้ระวังความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารหรือยาบางชนิดโดยไม่ตั้งใจนอกจากนี้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันว่าคนไทยจะได้รับชมการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ฟรีอย่างแน่นอนโดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง T-Sport 7เป็นหลักด้านความพร้อมของทีมเทควันโดทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ทีมนักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้อยู่ระหว่างเตรียมเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศเกาหลีใต้ทั้งชุดที่เข้าร่วมการแข่งขันประเภททีมชิงแชมป์โลกและรายการโคเรียโอเพ่นเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการเตรียมทีมหลังยอมรับว่าผลงานในช่วงที่ผ่านมายังไม่เป็นที่น่าพอใจส่วนการดูแลด้านโภชนาการอาหารเสริมและวิทยาศาสตร์การกีฬาสมาคมได้วางระบบดูแลนักกีฬาอย่างใกล้ชิดซึ่งยอมรับว่าจะต้องเผชิญคู่แข่งที่แข็งแกร่งแต่ยังเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมงานและนักกีฬาว่ามีโอกาสคว้าเหรียญทองได้อีกครั้งทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อฟื้นฟูร่างกายหลังอุ่นเครื่องกับสิงห์เจ้าท่าสโมสรการท่าเรือ FC เตรียมความพร้อมทำศึกชิงแชมป์อาเซียน2026ที่โรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตโดยหลังจากนี้ทีมชาติไทยจะฝึกซ้อมเต็มรูปแบบอีกครั้งในวันที่20กรกฎาคมนี้สำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามบุกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านรับการมาเยือนมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกเยือนฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Now สโมสรระยอง FC ประกาศคว้าตัวเวโรจน์ป้อมบุปผาแนวรุกวัย34ปีเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการสำหรับการแข่งขันในฤดูกาล2026ถึง2027สำหรับเจ้าทูผ่านประสบการณ์ค้าแข่งกับหลายสโมสรชั้นนำของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นเมืองทองยูไนเต็ดโอสถสภา BEC เทโรศาสนะสุพรรณบุรี FC ทรูแบงคอกยูไนเต็ด BG ปทุมยูไนเต็ดและอยุธยายูไนเต็ดและยังเคยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วภูริพัฒน์สอนการรายงาน
13: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์
15: ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวาจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาะแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน4พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
16: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
17: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
16: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุข

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุ้มค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ง่าคือละหุยาชจิตทกาไทมิกเวจโมออิลูอาสะและไกเปวิทัปปะตอง่าคือมีมาลูจาวิโยง่าคือมีเวออิลูแลมีจโมวิออปาลูเกลูมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าคือเตกาลิเลกาง่าคือมีจโมออิลูทาหะวิออโคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชจิเวออตาละหุคอเป้าเสมานะคะโบเผวิโยยาคือจาวัจิใหม่ออกข้อเจ้าเกือติออกข้อโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเผวิโยออโลโกงาคือจิ้มใหม่ออกคโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้มใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าโนฮุและโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาคือโทรศัพท์นำบะแนะ0งาแซนี่สขอ0ขอฮีมาเฮเลกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีงาสก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดาและโฆษณาติผากือลาเพดิโย

về ở bên nhà là huy gia tê gai lê cha ta ư yo ya về ở khổ lo là xe cha leo rai ca ở bồ đạt gia ở khổ lo hạ yu là vi yo mẹ nó cứ gác cả che về ở khổ tao kể che lẹ chỉ mày khó ya lo ya ở khổ tao cứ ở ti สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1550 kHz ติดไลน์ดูต้าเล่นพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนีเลเลมุลอกอวิโอยาตีชตินาลิตาและซาวุมุลอกอตีชินาลิทาคาไกและมุเผือวิโอยาฮินาริควายตาและข้อนาริชาคาไกติฮาเลเลงาคือลาหุข้อรายกาโอโบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออตูลาหุข้อป้อเชเซมานาคาโบเมวิโยงาคือลาหุยาติกาเลเลกาลาหุข้อพอนาเลออาชุโยลาหุชอเจทะติแกโอกาปิดาไปเพวิโย

อบดัจจวิโยอย่าเพื่อให้ติปอทอกาดัจจวิโยเนียวแย่เฉาะขลงะคือติปอกอกามิลาและจบเป้าปารุเชตาวิโยวิโยเนียรักหุยติพะเกียวติแกไรกาอบดัจเจ้าขลงะพูกามดะเลาะอคอกะขอกะดักเชวิทัปปะตออรอเปติกาลิลิถะตาวิโยยาวิโยขลงะลาเซจาเลาะไรกาอบดัจเจ้าขลงะหะยูลาวิโยแมฮาวิโยวิโยเนียรักหุยติพะโอจิติเจวิโยยากาเนคือไทมิงก็คอลโลแลมุยิคือออยาเพวิตะปะตองาคือเตกาลิลิทอกาเชซาจอซาพอวิทาอายิเตแมเตกาลิลิกาจาเวดอวิเชวิจอวิเตจิลิลิพออายิอยู่แล้วอาชิยอตุยอยากาถะคะเดนหาซาดักิสิแมยันนี่แหละชุดที่สองคอลสุนียันนี้สหปาจุเรฮาเปาคอลติชกอนีมุนีเพวิโยและจะคอนีให้นิชกอขอมขอหาวิวิอันยาระหุยติพาวเตฮาเลเลวิอยาฮินาริควายตาแลก็นาริทักกายเตฮาเลเลงาฮือระหุคอไรกาอบดาเจ้าคอดตอกไอเชวิโยวิทยุเรดิโอพอเอ็มติฮิโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สเตไลพอเบื้อเลกันยิพอเตพอแล Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอกะไลสดติตอกไอเชวิโยงาฮือระหุยาขาพอซัพพอร์ตจอกอุพอพอนาและติแกเนคือละหุชจิตาโอกาปิดักไอแพวิยอมและชุดที่คือหนูคือกาเชวิโอคอเชแลงาละหุคอป้อเชเสมานะคาโบเมวิโยงาคือข้อตอกอตีแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์แพวิโยและอย่าเพื่อห้าวิโยเย่าโครทกาอยู่เวลาตาวิซาต้าออลติพาไลลออยู่เวลาตาวิโยแม่ออกคือปืนตาแลออเลมือทักขกายติเกเชียแล้วออกับปีดักไอแพวิโยแม่และอย่าเพื่อห้าวิโยเย่าโคลออลปืนตีลองอ่ะคือติเกอยู่เวลาแลกาดะเจดักไอตัวเวลาอย่ายิงอ่ะคือเหมียวโคลแพกไอเชเวออเจ้าย่ามุชามุยีมุกับมหอพอเจ้าดาวิซาต้าออลติพาชาออลองอ่ะคือติเกเวลาแหละกาดะเจดักไอตัวโยแม่อยาเลอพคะจาพุชกะยูวมากาวิทัปปะตองาฮือแลเลยะกะขอวิชอทาอยาปีมากาวิติยาทาจอดาหอดาแลหาดาเปดาวิอเจจริภากะยอกไปวิโยจราปะตอยานิงาฮือติกะเลเลกะกะตาวินาลีอยาจริภาอชโยปุติเยเชเลเตภาลโกเลจอตาวินาลีอยาคะปุกะพุชจาวิทัจิติจุปวาเลเตวิโยพุชกะติจิเลเลปิลามากาเมอวิอญะราหุยะติเตจิลิลิปิลามากาเมลิพุชกาเขโกพุชมาจอกาลิยากาขอมากาจามากาดอแล้วก็ยากาผัดได้ลาวิโยเตปพุชกอจอมาจากาเลยงาคือเตปพาลกบพุจอแล้วก็มีมาอีเอฮึกาเวเลยจะเขตับโยเตปพาเตกาวิโยเฮกบพุตโกมายาลิยากายาวิโยชองาคือชอยาเยเวทัจจาลาวิโยดาวิพ่อเยเวลกบพุชกางาคือชอยาปูปิลาเวลีนิมาซาตูฮาเลตูลีปิโอตูวิโอเจปิลากามาจาลีพุชมาจกามาเพงาฮึกาติจาเชเวเตนิลีลีชกาพูกาตัวปูจูจาเลกาติเชวิโยเตพาพาลโกลียากาคอจิชาเวนาลีจิกาเซเวเยยากายาทาฮูกาเวลียาปายามิทาจุยมาจิปิกาเวพุชเตพากาเยเวยาชอติภาษาติจอเลยเยปุวิโลโกอบูจอจาวิโยเฮโกงาฮือจะบินยาฮาวิโอยาวคลัวกอนยิวิตยาท่ากาวิพ่อและเยวิพ่อชอมักคือดาวรอเจโกมาเลยกาวิพ่อกับฟูอีและต่อยวิพ่อกับวูจ้ากับวูเยวิพ่อแล้วก็กอกขาลาวิทัปปะต่ออาสติกอคลัวเยกาไลเยกากาจิชาวาชาวิมาจ้ากาวิพ่ออีแหละต่ออีวิพ่อมาลาวิทัปปะต่อจิชาวินะเฮโกงาฮึมเมียวคลัวทอกาลีงาฮึมมียาเยกาคอวิจิชาวิชกากาติมาลาเชวิโลจิแม่เฮโกงาฮึเยกาคอจิชาจาลักโกกาพ่อมีมากาเตปอกอดีดายาดาเกลาวิโยเรียกเฮโกงาฮึสติเตแม่ลิติจิเลลิกาเยวิพ่อกาสอเยวิโยเรียกงาฮึกาวิพ่ออีวิตยาชาเรียกชกาอยู่เวลาเลอวิอเนราหุยติภัตตาเยกาถะจาดาวีเลดอร้อยติภัยอยู่เวลาเลอกาปิลาวิโยแม่แต่นี่ชุดิคือขอจาเลเยกาคอเลหะวีบีลาตูลีบีจาวีหะวีก็เวลีลีขอติปุถะติเกกอนาคิสิแม่

0: 一日多阿婆开庙也有。
1: 人哋婆阿婆一啲咯，有啦咧开嘛，大概就为阿婆饿咯咧，拍沙家为坐地个咧，下锅家为坐地个为饿咯拍为哟。ติปอทาคาติคาออกขลุยาเนี่ยฮอกขับอันยิ่งจอวิจิยูหูมาชอออชอเพดดาจ้าจิแม่และติยือลาเลลียูหูมากะอาชิโยวิโยเยกาจอเกวินะยาเนี่ยฮอกขับปติกาโลกุลีเยกามาจ้าโอมิมามาจอลียามาจอโยติกาติเชวิจิยาคาโยเลลีโอมิโอยามาจอวิถาปะโตเพซาโปซาจ้าจามาปือดอมาปือจิแม่เลียยาค่ายาเนฮอกะปันยิกาติกาโชเลอมิมาฮือเลเยกาโจเลยาปายามีเยกาขอคาบีเอโจวิเจยาคาลิโยเยกาเลลิฮาวอเวเจเมเลอมิออยาโจวิทัปปะตอติงทาลิยาเนฮอกะปะชินิกาโยฮุมาออชอเพดาวิทัปปะตอลิติเกเมอเลนาอุติดาวิเจยาเนฮอกะปะติกาโกเวออชอนัวกัวงาเจกะมาควายเมอโลโกลีโนมิออยาจอกุกาลีโนโชงาคิโตมาโปซางาอมิออยามาจอกุกาอภาลีออลีโปซาจาจามาปุโดมาปุเฮโกเวเจเลยาเนฮอกะปาติกาไคเตเลยาเนฮอกะปาญิยาเตยาโกโกเวออโชงากานวากุอาเจกามาจาควยเมโนฟุชิโมจิคากิมาจอกุกาลีงานวามาควยเมอโลโกโนงาจอวิคลีโนมาจอเคโกวิเจงาอมิมาจอวิงายาจองาเยกาขอกาลีกาจาเชอโอติปุลิลิมากามึเจงาวิโอยาอดูเยกาขอกากาเตไลกาเชเวเปียวจางาติกาติกามากาเตงาญิหะซาลาวิโอจิติลาเวชอจอเวเคโกวิเจโอชอนวาลิงาเจกามาจาควยเคโกวิเจอะลียาเนฮอกคาปัญญาติกาโกเวยาคายาเนฮอกคาปาติกาลีโอลอติกาโกโกเวเอ้นอยเคียวงาเยจอวิคลิมาจองาขอจอวิอจินอขอมาจอนงาคลิมาจอนฮาวจานอยติเชกมาจอเฮโกวิจิคะติเลยูมากะลิติกะโกติกะกะติขิดะวิจิเมเลงานอยมาควยลิงากะนอมาควยโกวิจิลิติกะลอโกลินงาจอวิคลิมาจอโกวิจิติกะโกวิงาฟุชิเปจานอฮาวจานองาคลิมอจิมาจอโกเลลิกะติกุขิดะวิจิคะติเลเลติญิโกกะเลลิยูมานาอุโกติวิจิเมเลมคิดต่อก็ชออาชุติกาอาสติกโกคโลชัวเกเปียวซาวิลินาโกเลเลโกดาวิจิคิดเลยยันเนฮอกขับปัญญาติกาชอเคโกปีวิจิโอชอชอเคโกนิฮุมาเลตินิติเยเลโอจ้าจ้าเนียโกวิจิเลคิดเลยยมากะเอโกดาวิจิเฮโกโอชอโนเยวโลกเกะโกวิจิเลยันเนฮอกขับปัโอโลติกาเกียวโอลติกาเกียวเลียวยอวิเยเพซาจาวิชอติกาเยอโอโลเกวิจิเมเลเคเตเลเกเลออจาจาวิชอปโทอะขอญาญโกเลเพซาปอซาจาติจิลิลิกาจอมาจาจิเมเลเพซาจาวิสาธิลุเพวิทัปปะตอลิยาคายอเยกาขอกอญิปุยาวิชอเลชอมาโมติกาติจิเคเตเลยอขอจาจาวิชอเลอาติจิลิลิกาลิสาธิลุชติกาลิยอติกาติวิจิออชอติออชอชจาวิลิติยาลิลิกายอติกาติวิจิเมเลโยเกียวกาติปติไกกาอมจิเมเลเคเตเลจาเลโกลาวิจิเคเตเลติญกาเลลิฮาโกยาเวเยกาลิยันเนฮอกะปาวิเยกาโจวิชอติยอโกเกวิจิเตเวติยาชาลิไกวิชอลิอะขอมิยอยาออชอเตเวเลฮาโกยาเวยันเนฮอกะปาญิกาติกาโชลิติเชติตุกามาลุจิลิเมเลอมิยอยานาอุเตเวเลอมิยอยาออชอเตชติกาอุโกเตเคโกชอชเตเยสเวเลวะราออจาเวเลอะลูยันเนญิกาติกาลิฮาโกเวเยกาโจวิฮอกะปาชติกาโชติเชกาติตุมาลุจิคะเตเลลิอะขออจาเวออยาออคโลกาลิออมิยอยาคะเดชะเตเลจาลาวิจิคะเตเลอะอะขอเมวิกะจาอะกาวกอมุจายโกเลลิติปอมิยอยาชะลิออชออะกาวกอชะลิอะกาเตปิวิจิลิเฮกวาอะกาวกอเมอเลอะกอฮอจาลอขอกอกวยโกโกเลออมิยอยาชะลิจาตูอออชอติผักคะเดกอชะเวลาเลอะขอเตปิวิจิเฮโกลิยันเนเยเสพะเพเวเยกาโจเวฮาวเวยันเนฮอกะปาชะติกาชอลิติเชกะติตุมาลุจิเมเลติยาลิลิกอมิยอยากาติโกลิยอปิโอจาเวฮาวโกยาเยกาเพเวนาลิคะติเลออจาปุขะเนาะ ยกาจวิยานเนาะขับปัญญาติกาอยู่นับปีเวอชอโนโซลาชุติกาลีเปียวซาจาเวเพซาจาเวงาคุเวอขอติเยกาติตุมาลูงามิงายาขับเบียเลติลาเวก็จีโนโยลิคือจาเวโนฟุสจอมากันโนคือจาเวเขโกปีวิจีชะดาปัตโตลีโนฟุสจอมากุกังาเลโนติเชกามาค่อยเมโกปีวิจีอรอกงาชอลีจโมเคลียอยู่จิลีออจีจอวินาลีกาติลาปาติยาลีลิงาติติตุมาลูก็จีอยากฟุสจอมาเวเพซาเวยันเนฮอคาปาชอลีฟุสจอมากุกาลีโยเกอกากาปาติไกกามาชอลีอามากาโยคโยติกาเตเวโยติกาติกาเชเวลีเฮโกยันเนฮอคาปานิกาติกาเยกาจอเวติกาโกปิเวออโชโนฟุสจอมาจากาโนเวฟุสทางาเมมาควะโนงาจอวิออจูโนมาจอวิทัปปะโตจะเคโกปิเวจิเมเลอะปวยจะติรอคาเคติฮิยูกุโมเวเลโกโกเลงาฮือโชยาชออวิออญอชอปามาจอเลติกาติเชเวลอโกเลอามาติกาอะชิยอคายอติกาติเวเลยาคาออวิออญอชอปาติเกเชเวลอโกกาเฮวิมาโกเลติจิจิกาติกาติกาติละเซกากะพุเตลาโกมักคือเวเลติกาติมากาเตเลี่ยมเฮกัวเยกาดาเวเยกาติพาโลโกเลียไอเยเซพาติพาเลลีโจโมคลิเพวิโยเลียโลโกเยกาคอยาปายามีเนหะซาลาเวเลเตจาเตดอเวเลปิโอวิซาเวนาลีฮาเลเวเลเฮกัวงาฮือชอยาเลลีเยกามาจอวิชอติกาเลติกาติกาเชเวเลอาสาติกัวคลุฟุชิจอมากุกาฮาเลโดซานิมาซาวิออจิทาจามะกะยาคายะกะจอวิเลลิฟุชิมาจอมะกุกะออมิออยาติเกะกะติจาติโดติเกะกะเชโกลิฮาโกกะลิตินิปุตินิกะจากะนิคัสเลฮาเลโดซาวิเมอะชิโยเวออมิออยาเกอกะเชเวโลโกลิอะพิอะเลเจกะเลกะลินิคัสเลจาเมเชเวจิเมเยกามาจอวิชอติพาโลโกลิจาตุคามาเมกาติกาติกาจาโกลิจามาเมเลเฟโกเยกาจอวิเลเยกามาจอวิอะเกดาวิโลเมเลชกาอปุเอฮาโกจาวิชอติกาเลลิเพซาจาวิสาธิลูยันเนติกาวิออโลยูเวลาเลลิออวิออญะราหุยาติภัทฉะเคไคมาลาวิโยเมเอลี่อย่าเพื่อฮัตเตปอชลักลาทีวีออลอติพากาชิมาเจดียงแม่กากาพอนาเลียโอกาปิลาทีวีออวิออนเนลาหุยาติกาลิลิกาลาหุขอพอนาปุขอนอลิติกาลิลิ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครบูรณาการนำร่องตรวจสถานบันเทิงย่านทองหล่ออีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วม

0: เริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครบูรณาการนำร่องตรวจสถานบันเทิงย่านทองหล่อตามมาตรฐานความปลอดภัย17ข้อตั้งเป้าตรวจ 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพมหานครให้แล้วเสร็จภายใน60วัน
2: พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมปล่อยแถวบูรณาการตรวจสถานประกอบการบันเทิงในพื้นที่ทองหล่อรับเหตุฉุกเฉินเพื่อดูแลความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้สถานประกอบการปฏิบัติตามระเบียบและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องเป็นการดำเนินตามมาตรการเชิงรุกระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนำร่องในพื้นที่ทองหล่อสำนักงานเขตพัฒนาระดมทีมเพื่อตรวจสอบสถานที่ทั้งด้านโครงสร้างอาคารระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟและแผนเผชิญเหตุตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องตามประเภทของสถานประกอบการเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอยเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความโปร่งใสพร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการให้แก้ไขและปิดช่องว่างของปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบูรณาการทำงานเป็นทีมเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนโดยนำมาตรฐานความปลอดภัย17ข้อที่ได้ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญร่วมประเมินแจ้งให้แก่ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากไม่มีใบอนุญาตจะสั่งปิดทำการทันทีจากการตรวจสอบก่อนหน้านี้ได้สั่งปิดไปแล้ว8แห่งโดยจะดำเนินการตรวจสอบรวม 1,100 แห่งตั้งเป้าจะตรวจให้แล้วเสร็จภายใน60วันพาณิชย์คาดนาครายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดยโสธรส่งมอบบ้านพอเพียงพร้อมชูโมเดลนวัตกรรมแก้จนเชิงพื้นที่
3: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าได้นำคณะลงพื้นที่จังหวัดยโสธรส่งมอบบ้านพอเพียงให้แก่นางบัวผันอุปพันธ์ภายหลังได้รับการซ่อมแซมบ้านที่ทรุดโทรมและมีปัญหาน้ำท่วมขังให้มีความปลอดภัยโดยโครงการบ้านพอเพียงจังหวัดยโสธรดำเนินการมาตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว182โครงการครอบคลุม9อำเภอ54ตำบลช่วยเหลือประชาชน 1,261 ครัวเรือนใช้งบประมาณรวมกว่า27ล้านบาทอีกทั้งยังได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำซึ่งขับเคลื่อนโดยวิทยาลัยชุมชนยโสธรใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมและ AI ค้นหาคนจนที่ตกหล่นทำให้ตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันสามารถนำผู้ยากไร้เข้าสู่กระบวนการยกระดับทักษะได้ 7,663 คนสร้างรายได้สะสมกว่า 2,170,000 บาทช่วยลดหนี้และมอบทุนการศึกษาให้กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดสุรินทร์จัดงานธงฟ้าลดภาระลดค่าครองชีพสู่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดน
4: วันนี้ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดงานธงฟ้าลดภาระลดค่าครองชีพสู่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์จัดขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพประชาชนโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการค้าชายแดนภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรสินค้าชุมชนและสินค้าโอท็อปในราคาลด 20-40% พร้อมตั้งเป้าสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600,000 บาทสำหรับงานจัดถึงวันที่20กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 18:00 น.ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์เชิญชวนประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและสนับสนุนเศรษฐกิจชายแดนกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
5: ดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลียกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มเถอมิเนนึมาละคือมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดีมาโยหานาลูอายองเนือเกอเนยอยบอเนมาอีนออายอมาดูอาดีเนอวอีอเนอุ้งขวตาโอดาเลียมิเนนึมาหนุ่ยสาวเนวอจ้อยกันยาอาดีมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจ้อนาลูเนือเกอเนยอยบอชอเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: HIV นาโกอัมโมซาอดือโฮโรคเอดนาอือเดืองขอสปสชนาโกลาซาผือฮอเนอชบาเนอแมนาอือจีญาและหนือข้องมังไผเรือดือยอเฮอบัตทองซุมญากาชีชิฮอญาอูตาบอจาลิญาอือแมหนือบริการอากาขอลาซาญาอือแมชีชิฮองเอ HIV อัมโมอูนาชอชิดัวนักอัมโมจามยาอุจาบิโอตามาเบเจนีลาซาเมชิจาลาคุยชิมาบิโกยาหอบิโอเมไวรัสตับอักเสบซีมาเอวันโลกมาเอยาบิโอบิจาเมสิญญาเจมอนาสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขตหนึ่งเชียงใหม่นักาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาปายอดัมโอเดนักาตีโกจำยอจำยอนึมานาโกนาลูเดนากาติซุมนิซุมโยกานาลูก็ดูแม่เ
3: ด้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนเลียเมจีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออร์ดูยาล้านแต่ช่วงหางละหาเชลก็พอจะกันเนื้อดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนี่ยกามองขากาไก่กูเนื้ออายุเยี่ยวโฆษณาบีเกอหมอนยาแหละนึกมาอ่านานากาไงเลี้ยวเนี่ยไงชนยังอายุเยี่ยวนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองอาซูมีสีโกจำยองโกเย่และงาดีใจที่บูรณ์นะคนนี้จำยองเวียนีมีเออโกเย่งา

0: 어보다자
1: 오미초퍼
0: 말씀카
2: 뽀뽀
0: 녀송
3: 오두타마
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได
4: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

乌鸡婆，乌都他妈的！哎呀，你米行呀？有啊，那路呢？也尿了，也尿你们几个了？也尿就米那路汤脚了哎！哎呀，你有啊？那路呢？也汤脚米的也尿的，你们几那好呢？叫那这啊，叫那个那个啦，米呢？老也尿俺呢？哎呦，车门呢？挺好路哎，叫他妈也尿，老也尿。也叫那路同桌来和个苗木都那同桌嘛的也尿的，少我套钱买呢，老来也你这边表里那好呢。สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สามกรมประชาสัมพันธ์แล้วคู่กันเนี่ยเยเนี่ยอินาโยกานาลูกวานายานาอันเนาะก็ละแม่เยเนี่ยเธอมีแน่ล้ออินาน้องการโยกานาลูกวานายานาดูโยฮะโยอันเนาะขอนิเงอรออินโยอาดาขอเนี่ยมาขอเนี่ยขึ้นยาจ้อเพียบบ่ขอขึ้นยาจ้อเนี่ยอย่าขอเนี่ยสบมายาจ้ออันเนาะฉะเล่ามีแน่รอเลยนี่เธอมีแน่โยฮะโยเราค่อยอายำอย่าอยู่เมื่ออันเนาะรอกะอาเกล้าเนี่ยเวอร์กะเราค่อยที่ขอรวยอุ้มดาชาดาอันเนาะฉะเล่าแม่เนี่ยนิ้มจิกะล้องานแน่โยชาเล่ที่ขอรวยจ้อดามาเดียเนี่ยเดเธอแน่คนจ้อนก็ล้านาเลยเนี่ยแถลวเจก็ก่อแล้วถ้าว่าเธอน่าแถลวเจมาจานะคนในยินนี่นะก็ต้องเชื่อก็ก่อมาเออยู่มือจะซาดูก็ก่อมาเออก็พอในจะกะเอกะตาเนี่ยในบิชบิกามาลอยเนี่ยคนเนี่ยล้องานเนี่ยหัวเราะเงี้ยดูเอโดแต่มาเงื่อล้อเดือขาก็ก่อเดือขาเดือเจแต่ก่อคนเนี่ยเออก็พอในพันดาเนี่ยมาเดียเนี่ยเดแต่ไม่ในช่างแทนเนี่ยนะฮะเนี่ยแม่เย็นเนี่ยนาลีหัวร้านเนี่ยเชื่อหลังเกินที่คนรวยจะตามาเย็นเนี่ยแล้วคนอีกนุ่มจีน่าเราเยี่ยวก้าก้าก่อแล้วทำเอาเปล่าแหลมไทยเยี่ยเยี่ยเทียนาเราเยี่ยวอย่านะหาเนี่ยอ้างอ้าขอเนี่ยเทียมาเลยโครงการหัวเรือหมอเมียเลยเล่นนะขอเนี่ยชมยอดอ่อนยาผายเราเยี่ยวถือก้าโครงการไทยช่วยไทยแล้วไงเนี่ยเราไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus แล้วไงเดียเยี่ยเดียถือก้าถือก่อเราคุยกับข้าหน่วยเยี่ยช่างแทนนะหันยาแม่เยี่ยวขนมจากการอากาศอันนั้นในปีสิบกามาเดเธอมีแน่เหยียดนี้เฟซบุ๊กว่าปานแน่น่าหาลูนะรอเหยียดโยกดไลค์กดแชร์เออเธอจะแน่ยามเดเหยียดเนี่ยเดที่ขอร้อยจดได้มาเหยียดเนี่ยรอยุ่มอัดดับเบสที่เฮลักเฮน่าขอเนี่ยอันน่ะจะแม่จากการดันแน่มาเดเหยียดเนี่ยเดยุ่มจีเฮก้าเหยียดนี่เนี่ยทอนจืออัดเดืออาคาร์อันน่ะนะรอเหยียดเนี่ยมังที่น่าฉลังอ่ะเดเหยียดเนี่ยบลาสีน่าขอเนี่ยอาศิษย์อาโคอาโคนะคนแอมังที่โคล้อที่มิเนอโคก็นักเกิงงานในเย็นยี่มังที่น้องฮันแอมังที่โคชาลาเออมิเนเดย์เนียเดย์เหตุการณ์งานในก็กล่อมทำมันยังจะกระหายในมิไนล้อดอชัดที่บิ้มเล่พนักหาดามาเดย์เนียเดย์

Thana lo da cha ja chi byum nyum chi ga ye nya phan ne bina ha da lo ye nyo yo ga na lu we ya na ha byo du ye nyo ga jo na pa la an ne na ha la yo ga na lu we u du tham ma de ma kho pa ne na ha ma e lo ye nyo fe bua pa ne na ha ma e de nga ne a yo che mu ne ti kho lo jo da ma lo ye nyi fe bua pa ne na ha lu na lo ko lai ko che e tho jo ne nya me de ye nyo de Gamyong Mundu Febua Chumena, Sawato Chu Chiang Mai, AM 1476 kHz, Leme De Yi Nyo De. Hoganena, Kongkan, Latabapane, John Lole, Yabumu, Lege, Tim, Jaga, Ega, Danen, Bishi Biga, Nyade Yi Nyo De. Kongkan Gam, Wo Chumena, Law Yi Nyo, Tai Choi Tai, Franchise Sang, Achieve, Plus, Lakunga, De Yi Nyo De.ไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสและเอลฮกัมอาจิงอาเลและนะขอเนี่ยเย็นนี้อินยุ่มยอฮาเอกาลอกเมื่อเธอเนี่ยจีกรณีที่เจลอยเนี่ยยอฮายอซองเกอร์เนี่ยหมอนยาเลและเนื้อเดอและทำมาปะเฮเดอชอบบานเนื้อยายเจเดียเนื้อเดียเดี๋ยวมันเจงแฟรนไชส์และเธอนะขอเนี่ยลอยเนี่ยกาแฟที่อ่ะอันนี้ชมีอดูยาวเนี่ยลอยเนี่ยเฮ้ก้าเออชมยังเฮ้ก้ากาแฟเฮ้อัดดีขอเนี่ยหมอเมียเล่เล่นเหนือเนี่ยเฮ้ก้าชมยังเฮ้ก้ากาแฟเฮ้ยวนเนี่ยอัดดีขอเนี่ยอ่อนยาล้อเลยนี้แล้วฮุลเลบิจอนยาฮุลเลจางาเถี่ยเนี่ยมาม่านี่นะกาแฟแต่มันก็ยอมยาจีจางาเย็นเนี่ยล้อเย็นเนี่ยเฮ้ก้างานเนี่ยห้องเนี่ยล้อเย็นเนี่ยเธอก้าเนี่ยเว็บไซต์เลยก็งานล้อเนี่ยนี่ตัวเนี่ยเราคุยเลยอันเนี่ยคุยเนี่ยล้อไทยช่วยไทยแฟรนไชส์ .dbdbd.go.th และคู่กันเลยอันนี้ขอเล่นเงี้ยเดียเงี้ยเดียยุบเนี่ยเดียจังไงเนี่ยเธอลูกชิ้นหุ้มมาโลข้าวซอหุ้มมาโลกาแฟหุ้มมาโลหู้มาโลกดเชสิเชสเอาไว้ยาเจียบเนี่ยจังไงเดียเงี้ยเดียเธอก็ชนในชมยันจังโลฐานเนี่ยอังลูกาเลยเนี่ยชมยันจังโลฐานเนี่ยอังลูกาดูขอนี่เฮ้ยชมยันยูหลานเนี่ยดูขอเนี่ยหมอเนี่ยแล้วขอเนี่ยอายุมาลุ่มมาพังคืนในตีตีและพังแล้วเนี่ยชอบแฟรนไชส์และคุ้งอ่ะเถอะแล้วเย็นเนี่ยเดถึงมิเนี่ยดูมาอาสัวมาคาแล้วฮัลโหลจังหมอเนี่ยเดฮัลโหลหมอเนี่ยเดแล้วเย็นเนี่ยรัฐบาลไปเย็นเนี่ยถ้าก็ย้อนสัตว์หุ่นบิ๊กเนี่ยเนี่ยชอบบ้านเนี่ยยายเจเย็นเนี่ยคงการหัวละคนเนี่ยแล้วเย็นเนี่ยนั่นถ้าก็อาจจะว่าชอบบ้านก็ดูง่ายเลยแล้วนะแล้วเย็นเนี่ยรัฐบาลปาผิวขอเนี่ยชาวบ้านเนี่ยจะได้เยี่ยเดียผิวชาวบ้านเนี่ยก็ดูนะขอเนี่ยทีมือบะมาเจอินิยอดเจมาเจเงี้ยแล้วเยี่ยเนี่ยกาแฟอ๋อดูยอดที่ตีแล้วทีมพ่อหมอเนี่ยเลยให้เขาชาวเมียดูยาให้ทีมหมอแล้วเยี่ยเนี่ยกาแฟอ๋อให้ให้พิจารย์เนี่ยหมอเมียเลยแล้วเยี่ยเนี่ยให้พิจารย์หมอเมียเลยชาวเมียอยากรู้ดูดูนี่แล้วเลยเยี่ยนี่ไอ้ขอเนี่ยง่ายที่ตีแล้วอยู่รู้มังคือนี่แล้วอยากสร้างรู้มังคือเนี่ยง่ายก็ดูเลยที่ตีแล้วหมอเมียเลยนะเยี่ยเนี่ยแล้วถ้ามาปฏิมือบะชาวบ้านเนี่ยเยี่ยเนี่ยไอ้ขอเนี่ยอาเผื่อตัดที่แค่นี้เลยก็ง่ายหรอยอดเจมาเจงไงอยากสร้างงามมือบะเนี่ยนะขอเนี่ยที่ปาตามาชาวบ้านที่มือตามาชาวบ้านบัดเจมินเลยเนี่ยดูมาเมื่อบ่ายดอนหลงงานเลยนี่รัฐบาลปฏิมือบ่ายและชาวบ้านแนวเนี่ยเดียเนี่ยเดียไอ้คนเนี่ยยศงานยิ้มมือในแต่อ่อนนะเหรอดูมาที่มือรัฐบาลปฏิมือและชาวบ้านเนี่ยตายเลยฮัลโหลยาสองงานเนี่ยแล้วเหรอเฮ้ยเราดูเลยเนี่ยดูมานี่ยศฮัลโหลยาเกอเนี่ยอ่อนยางงานเดียเนี่ยเดียนั่นเธอแต่มาเงยเนี่ยเธอก็เนี่ยอ่อนดูเลยจะบอกอ่อนดูมาจากนะคนเนี่ยมาอ่อนยาเบอแล้วเลยนี่อันดูเธอยองเงือกแสดงบาลาสิเพื่อมาบีจินิโกเสียงกันเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเจเนี่ยเราถึงกันเนี่ยรถตัดไม่ควรดอกหลักคือเลยขอให้ยังงานเนี่ยเนี่ยทีมือก็เจเนี่ยเรื่องไทยเจเดียเนี่ยเดียเนี่ยทีมือก็เนี่ยชาวบ้านก็เนี่ยเจเขาก็ปนนะเราเนี่ยนั่นเธอแต่มาเงือกเนี่ยแล้วให้แสดงขอในที่บ้านมันจะก็ด้วยเจเนี่ยเราอันยังพังอะไรเธอแล้วนะขอเนี่ยรัฐบาลประเสริฐพิพากษาดูคนนี้ทำท่าจีไหนเจเย็นเนี่ยอยู่หามอโดนึงมาเกินนะมึงเล่าเดี๋ยมึงยังไม่เดี๋ยและฉ่องอาเทียเย็นเนี่ยที่มีเนี่ยแสดงมาจากคนนี้เราเยี่ยมมาเจงไอ้ส่วนงานเกินมาแล้วกาแฟอ่อนให้พิ่าเราเยี่ยมชมเมียดื้อยาให้พิ่าเรากายโอกาแฟหัวเราไอ้ชอบเบียงเยอะเหอะงานมือบาลเนี่ยไอ้เจแล้วดูแลนะเราเยี่ยมงานมือบาลแล้วดูแลไม่ได้ดูมาเออมือบาลเลยดองเลยบอกเรารัฐบาลปฏิมือบาลชอบบาลเนี่ยมีเนี่ยเฮ้ยมือบาดเฮ้ยเหยียดยิ้นเลยมาดอนเนี่ยรัฐบาลปาทิโปเตอร์เราเสด็จพิพากษาดูโปเนี่ยเนี่ยเหยียดเนี่ย
choba neje ekho ne yong ele mangnga ne ni umyo ane ando nya ne la bla bla yishina ru jona ru ya nya na thana kha pa ye chi ho nga lo la ta ba ho pa na hu chada bi pha da nya du choba ne nga de ye nyo de termine lo ye nyo yo de ma mo khong ka thim nga ye nya yo ha yo so ti ja na ge ne mo mya le ge mo mya le jong mo mya le le na de ye nyo ekho ne a su su a chi me do nya nga le ne nya de ye nyo de tina kho ne thai cho ha ja ge nga ne ye ni lo san cha thai ya ja nga de ye nyo de ni na kho ne a kho ni che kho ne la ta ho pa le nga the ye nya lo sum na kho ne a phu a ti na ya ja nga ne ti ba ma ja ga kho ne a ti yo sa me na kho ne ta ga sa na kha pa ne la ta ba pa ne kho ne a ya nge cho ye nga ne ye ni na ja la nge lo ma chi ma ma chi la kho ma ng ho to de je de ye ni da su ma kha lo ma chi ma pa cho me ng ho de na ma ya ko nya nga de ye nye de na chu mya do nya ga du ye nyo a ga na ko ni chu mya do nya nga le la na i nyum ne a dam pe da ne lo nye yo no na lu chu mya do nya me je ye nya ta ga an a sum che ti ba la ye sien ko ni lo chu a ma bian ho ko ni de ye nye de na ta ga chu mya do o ma e na ha ma e ga ko pa pa do nya nga ga pa na ha nya ga du nga le la na ko ni te ne la ko le an ne ye nya la ta ga thai choi thai franchise le bo na kho nia dollar me de ye nya de timi ta ga ta pho le on ne kho nia kho le ne yo han ma ne chen ne jong ho mo mia le na kho ni chome dong ho ye nya chome dong ho ne la ta ba pa e no ye nya nga de le dollar na kho ni ka ko yo ma ne lo yo ti a yo le jong da nya me de ye nya de timi ne la ho ga ya na ha ne a su ma kha nyum ha ga la ga mu kho ma ja le yo ha ti je ja mo mia le แล้วนะขอในโครงการหุ่นละคุยเลยหมอนะยาหมอนะขอในข้อมาเออรอหยิเนี่ยทกาแล้วทบาปานเนลแล้วมุทาเธอหัวรอเออไทยช่วยไทยเฟรนชายและคู่กันเลยเนี่ยขอเลยเนี่ยแล้วจ้องขอเลยเนี่ยไม่ได้หยิเนี่ยเดแล้วจะกาเอกาด้านไหนเลยหยิเนี่ยเฮกันเอาเนี่ยรอหยิเนี่ยตัวชาติบิ้มแล้วพนักหับยอดามา

Manel tak galis, mungkin ya. Manel kayak galis.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับอธิบดีกรมปศุสัตว์เร่งตรวจสอบการสวมสิทธิ์ส่งออกตีนไก่ไปจีนเชิงลึกสร้างความเชื่อมั่นการส่งออกไทยอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413

0: สายด่วนเลิกเล่า
1: อธิบดีกรมปศุสัตว์เร่งตรวจสอบการสวมสิทธิ์ส่งออกตีนไก่ไทยไปจีนเชิงลึกเตรียมเดินทางเข้าชี้แจงการดำเนินงานที่ประเทศจีนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทย
2: นายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์ชี้แจงถึงกรณีการสวมสิทธิ์การส่งออกตีนไก่ของไทยในตลาดจีนว่าได้รับการรายงานจากเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรว่ามีการสวมสิทธิ์สินค้าจริงและจะตรวจพบในหลายรูปแบบเช่นการสำแดงเป็นมะพร้าวหรือกล้วยหอมแช่แข็งแต่ภายในตู้คอนเทนเนอร์กลับเป็นตีนไก่เพื่อส่งออกยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจและอยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกหากพบว่ามีความบกพร่องในการออกใบรับรองหรือมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจะลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดแต่หากตรวจสอบแล้วพบว่าระบบถูกต้องจะนำข้อมูลดังกล่าวไปชี้แจงต่อทางการจีนเพื่อสร้างความมั่นใจต่อไปสำหรับมาตรการควบคุมกรมปศุสัตว์จะร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดอาทิสมาคมผู้ส่งออกเนื้อไก่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่งและมกอชเพื่อร่วมกันตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับไปยังแหล่งผลิตพร้อมหาข้อสรุปและเร่งชี้แจงแก้ไขปัญหาดังกล่าวกับทางการจีนอย่างเป็นรูปธรรมกรณีด่านศุลกากรจีนระงับการนำเข้าตีนไก่จากโรงงานไทย5แห่งนั้นปัจจุบันอยู่ระหว่างการชี้แจงและจะเดินทางไปประเทศจีนเพื่อชี้แจงด้วยตนเองเร็วๆนี้พร้อมระบุว่าระบบการตรวจสอบมาตรฐานโรงงานในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของไทยได้รับการรับรองจากกลุ่มประเทศที่ทำการค้าในลักษณะเดียวกันจำนวน52ประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: พาณิชย์ตรังเชื่อมโยงผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรไปจังหวัดปลายทางบรรเทาผลกระทบจากการระงับการนำเข้ากุ้งไทยของประเทศมาเลเซีย
3: นางสาวสุภากิจเกลี้ยงส่งพาณิชย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้ลงพื้นที่กำกับติดตามการเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตกุ้งขาวเวนนาไมออกนอกแหล่งผลิตกิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากุ้งปี2569ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันสินค้าปศุสัตว์และสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและรักษาเสถียรภาพราคากุ้งให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตรังทั้งนี้ได้นำกุ้งขาวเวนนาไมคุณภาพดีสดสะอาดเนื้อแน่นได้มาตรฐานจากฟาร์มของเกษตรกรจังหวัดตรังส่งตรงถึงผู้บริโภคเป็นการเชื่อมโยงผลผลิตกุ้งขาวเวนนาไมจากเกษตรกรในจังหวัดตรังไปจังหวัดปลายทางที่ไม่ใช่แหล่งผลิตช่วยบรรเทาปัญหากับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการระงับการนำเข้ากุ้งไทยของประเทศมาเลเซียและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงผู้บริโภคกุ้งในภูมิภาคต่างๆได้เพิ่มขึ้นสะท้อนความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนการตลาดเชิงรุกยกระดับศักยภาพการจำหน่ายสินค้าเกษตรสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรและเพิ่มการเข้าถึงสินค้าประมงคุณภาพของผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพโดยมียอดรวมจากการเชื่อมโยงผลผลิต3ครั้งปริมาณรวม 9,000 กิโลกรัมมูลค่ากว่า 1,950,000 บาทยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเพื่อรองรับภัยแล้งและอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
4: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตำบลป่าสักอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำพร้อมรับฟังปัญหาจากหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักได้เสนอของงบประมาณดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ3โครงการได้แก่การปรับปรุงประตูระบายน้ำฝายดอยจำปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำให้พื้นที่เกษตรกว่า 2,000 ไร่การปรับปรุงประตูระบายน้ำฝายแม่น้ำคำเพื่อรองรับการกักเก็บน้ำสำหรับประชาชนกว่า 15,000 ครัวเรือนและพื้นที่เกษตรราว 3,000 ไร่รวมถึงโครงการระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์หนองบัวหลวงเพื่อทดแทนระบบเดิมที่ชำรุดช่วยลดต้นทุนพลังงานและเพิ่มน้ำต้นทุนให้พื้นที่เกษตรกว่า 5,000 ไร่พร้อมย้ำว่าการประชาคมของประชาชนเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนดำเนินโครงการเพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำเกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับภาคการเกษตรและชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนพรพรินคุณมากสวทเชียงรายรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: อโบดาจา
1: โอมิชอปเปอร์
0: มาซุงค่ะ
2: พวกว่า
0: เนาะจง
3: โอดูทามา
0: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกตามวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
3: มังมังเลวเอาเก่งเรา
4: วันนี้คนไทยทุกคนที่อายุ 50-70 ปีตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้ทุก2ปีที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงใช้บัตรประชาชนสังเกตสติ๊กเกอร์คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นหรือจองคิวได้ที่แอปเป๋าตังเมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคดูแลคนไทยห่างไกลจากภัยร้ายมะเร็งลำไส้ใหญ่30บาทรักษาทุกที่ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ชุมชนอบอุ่นสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
5: พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งหุ้งเป่ยเซิงสวทอเก่งใหม่ปั่นตั้งหู้ห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องหลีกว่าไก่ในปืนตีเซดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทอเก่งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

เมื่อสงครามเมื่อสงเป็นน้องพุงนี่ถอมเขากูก็กูก้นค่ะทบกันเนื้อตอนการภาษาความใต้ที่ห้องปล่อยเซ็งสวทเก่งใหม่ AM 147กิโลเฮิรตซ์ค่ะเมื่อในเป็นวันอาทิตย์ครบจอมข่าวหมู่ข่าวนวลสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก็อุ้ยเสพอแม่ปีน้องเขาอยู่ในค่ะอ้อพักถมจอมกันที่ในซีปีน้องเขาก็ดีเลยถอมปฐมตระค่ะในวันเมื่อในสุภถอมค่ะ

0: อ๋อค่ะก็ไม่มาถ่อมด้วยปืนหูตั้งหันฝักตอนจู้ถึงป่อแม่พี่ๆน้องๆเขากันค่ะเข้ามาในข้าวฝนค่ะนะมันก็ดีมีเห็บออกมาจ้อมหุยจ้อมร้อยในค่ะจ้อมร้อยในค่ะนะเนาะก็ดีมีเห็บสกาเห็บก็ดีออกมาค่ะป้อเป็นข้าวหื้อข้าวฝนก้นวันก้นสวนเขาก็ดีเลยกินผักเหลืองสีอําก้าค่ะเอากว่าขายเลยป้าในกัดในซาเชียงลูกก่อนค่ะนะป้ากว่าแอวแลเนื้อเถินป้ากว่าแอวแลเนื้อเถินเนื้อปาดแลจอมเจอในสวนในจึงอันไรด้วยหันเลือเสตุนไม่ตุนหมอกตุนพักคือเจอเจอกูเส้นเส้นเยี่ยวไหนไรหันป้าสีอันหางหลีหางงามเจอหนังสีเห็บในก็มีหลากหลายหลายลายสีค่ะหางหลีออกจอมฟิงตื้นสภาวะป้อของป้อหลึงเต็มลงกว่าค่ะเป็นหมุกเป็นหมุกหลงไว้ค่ะนะเตหันกอบอยู่จอมเจอต้นไม้เนื้อลิ้นเลียนสนเลียนให้เจอในหังหลีตาตาเตเอาเมื่อมือแกงเฮ็ดกินผักหลีผักหวานเต้เต้ค่ะในเศรษฐาก่อนหนังหันนั่นอ่ำเจว่าเตกินไรกูอันเตกินไรกูเมียวค่ะนะในก่อป้อมาลาถึงลองเฮ็บในจึงเผอเผอก่อต่อเตไรเจอกินย้อนเฮ็บในเป็นผักอันหวานมีหนึ่งเสออ่ำก้ามีพรหลีดอนตาป้ายอยู่หลีก้นเฮาเต้เต้แลเฮ็บในป้อเตเอากินจอมหนังฟิงตื้นมันในซึ้งเฮาขาเตเลยกินอันมีวิตามินน้ำโปรตีนน้ำยอก็อันมีอยู่ดีในเฮ็บนั่นเจ้าหนังวิตามิน B1 B2 ในแคลเซียมเขาเจ้าในตั้งน้ำค่ะเนื้อเฮ็บนั่นก็หวานอ่ำซุ้มเนื้อเนื้อป่าป่าเจ้านั่นเสียอ่ำก้าจอยแกลดย้อมปั่นไรตั้งเป็นเทียงลูกก่อนค่ะนะตั้งเป็นหุกไห้ลงมือหนังแกนซาเยี่ยวแกนตั้งเป็นลงลืมหลอดเลือดโฮเจอติบตั้งเป็นเลือดสูงในเนี่ยอีกตั้งจอยฮอร์โมนเฮาขากำทิ้งปั่นเจ้าหนังอ๊อกอ๋อหัวใจปอดตับเส้นเลือดเลียนไหลลีเจ้าหนังไหนขาอ่อกำปั้นนำแต่ก่อเฮ็บในเตออกพ้องขิงข้าวเหลือนหกหันต่อถึงเหลือนแปดเหลือนเก้าพ้องขิงข้าวผลตกนั่นก้อยค่ะเฮ็บในเตแต่ตีเจอแมงอันอ่อนอิดเล่งหรือเสพองผลมุกนั่นค่ะนะตีเฮาเตรียมหันไหลนั่นเสร็จแล้วมันแพกว่าจอมลมกว่ากูตีกูตั้งเป็นอันซาอันมองเจ้าหน่ายหักไม่เผอไม่อันตายอันเน่าเจอในแหละอีกป้าดังหมักไม่เข้าพักอันเนากว่าหึงเย้าสิแหละตั้งถัดลิ้นถัดล้มถัดน้ำนั่นเสียจังหุ่นมุ่นมาเป็นเห็บในนั่นค่ะเห็บหอมค่ะเห็บหอมในหอมเตะในค่ะนะมังก็ว่าความไทยบนห้องตั้งเมืองเหนือบนห้องเห็ดเห็บเห็ดลมในค่ะนะเห็บหอมพ่อนลีมีน้ำเตะค่ะเจ้าหนังเป็นยายาอันจอยลดย้อมปั่นไขมันในเส้นเลือดจอยแกะแค่ให้กังปั่นตั้งเป็นแก่นสาย้อนมันมีแอซิสมันแอซิสมิโนถึงเซาเอ็ดเมลลูกก่อนนะคะวิตามินB1 ตั้งB2 เป้งกันตั้งมีวิตามินดีสูงจอมจอยหรือปันตั้งคงหลุบและพ่อนหลีดอกก้นเป็นตั้งเป็นหมากแก้วตั้งเป็นลีนั่นค่ะและจอยให้กลางปันตั้งเป็นไขวัดจอยหอมวงหลุบและเคียวเฮาแข็งแรงลีค่ะจอยแก่ปันป้าต้องยิงต้องกำมัดเจนในลายเทียงลูกก่อนนะคะนะเห็บหยิบยูค่ะเห็บหูเมวในเห็บหยิบยูในซ้ำเป็นเมวขาคาร์โบไฮเดรตในคณะย้อนเฮ็ดเฮาเม็ดเลือดขาวน้ำจอยเฮ็ดเฮาเม็ดเลือดขาวน้ำปันพ่อนหลีดอนดาผู้อายุใหญ่น้ำจอยให้อังกาทุกขิ้งเฮาแก่นแข็งมีแห้งเสียอ่ำก้าจอยหัวมุ้งปันปอดจอยยดยาอ่ำอันป้าตั้งเป็นห้องเขาเจ็บกุนสลึกใส่กุนแม่นเจ้าหนังในไรอยู่ในค่ะโยกอเฮ็บโปกค่ะจอยปันเฮากินข้าวหวานยดยาป้าต้องข้นอันอ้อไข่หักเสียงหับและไอจิมเจ้าในก่อนในคณะก็การเฮ็บปลุกในเพราะว่าอ่ำหูจักเตเตเฮ็บจักกะเฮ็บในคณะเพราะว่าอ่ำหูจักเตเตในอย่าไปละลิเอามากินกูจังตุ้มเตอกันไล่ลองถึงอสักสายใจกันไล่ในค่ะเอาเฮ็บตอบค่ะเฮ็บตอบในพ้องมกกินอ่ำนั่นก็หุงกินนั่นโคกินจอมหนังลอกไล่มือแกงผังมันนั่นเสียพองเขาคบกินในเสียงมันตีมอหลังกลุบกลับไหวกินหวานเตี้ยๆคณะฮิปตอบในอ่ำไหวเฮ็ดกินซึ่งหือกอลีมันจอยยดยาปันห้อยเจ็บห้อยหมัดจำสีอ่ำก้าจอยยดยาปันป้าห้อยจำตั้งในตีเขาด้วยอ่ำหันนั่นในขาออกเฮ็ดเพิ่งค่ะเฮ็ดเพิ่งจอยยดยาปันไรตั้งเป็นวัดจอยผายเลือดเลียนไหลๆในตัวคิงจอยกุ้มทิ้งปันอย่าให้เปลี่ยนห้องเขาเจ็บไหนนั่นค่ะอ๋อเห็บเข็มค่ะนะเห็บเข็มซ้ำจอยยดยาปันตั้งเป็นตับแข็งห้องเขาเจ็บใส่มีห้อยเจ็บเจ็มเจ้าหนังไหนค่ะเห็บเข่าแตกค่ะเห็บเข่าแตกในจอยยดยาตั้งเป็นแก่นสาและเห่กังปันป้าตั้งเป็นแก่นสาเต้านมไหลลีเตเตค่ะในเห็บอันไหนมันกว่าจอยแกะแคปันอันหลากหลายอันแหลกลายฮอร์โมนนางยิ่งอันจำติมดโหเหลือนั่นสิแหละพ้องการแหลกลายเลือดในตัวอังกาตัวคิงนางยิ่งนั่นก็เหตุการณ์เอมาย้อนนั้นมันจอยแกะปันเฮอเซลแก่นสาเต้านมลดย่อมลงมาไหนค่ะออก พอนจ่ามันคลูลองฮิบอันจ่าจื้ออันหมอกหลัดมานั้นซ้ําเป็นไว้จึงหือหลาเนี่ยค่ะกําในเฮามาด้วยพอนจ่าของฮิบกันเทียงลูกก่อนย้อนอยู่ในข้าวฝนเหย่าแลๆก้องอันป้าจอมฮิบที่เฮาอําฮู้จักนั่นก็มีอยู่ตั้งนําค่ะฮิบอันมีก้องเสใกล้ไล่ทบปัญหาย้อนก้องฮิบอํานั้นกําปันนําติห้องกันว่าฮิบมือในนั้นติมีอยู่ตั้งนําตั้งหลายหลายเจอหลายเมียวค่ะนะนั่งเก็บหอมคนซอขามาอํานําก็แก่เจอนั่งก้องเฮ็บนั่นเตมีอันอ่ำป้อเฮาเฮียงและเฮาเฮียงถึงลู่ซุ่มสายเจอตั้งเป็นเตป่อมาไว้กินเฮ็บเฮ็บอันมอยาเขาเตทบพ้องหันก้นกินเขากินย่านั่นเตเป็นเฮ็บไข่ไก่นะคะก้องมันเตมีอยู่สองเมลจะในเฮ็ดเฮอเฮ็ดให้ต่อห้องเขาตับปอดออกอ๋อเส้นเลือดหลอดลมถวยเจอเฮ็ดให้ก้นหลุดตายเลยในข้าวยามสี่ถึงสิบโจมองกุ้ยในคณะก็ตายแล้วในเอาตายแล้วใช่ค่ะก็ตายแล้วในคณะก้องเฮ็บในเตขำไม่ไรลีย้อนนั้นถึงว่าเฮ็บนั่นหุงสุกเย่าในเสตาก้องมันก็ตึกนำอยู่เตะๆไว้เสกินเฮ็บเย่าหมอกสามจงมองในนั่นจึงเตเป็นจังหนังโหไข่โหเมาไข่อ้อไข่หักต้องไข่กว่าโหเจอเต็นตรวจแห้งต้องอิวต้องลิมเจมเจนในอยู่แล้วค่ะขอฟังมันค่ะลูกอย่าไปกินเฮ็บกึกจอมเราเฮ็บย้อนเฮ็บมังอันในเตเป็นก้องมากำเหลียวเราตั้งเฮ็บในตั้งมันแห้งใหม่มันเตแพเสเฮ็ดเฮาก้องนั่นแพเตินกว่าน้ำเติมมาหรือเสเก่ากินเฮ็บอย่าไปกินอิ่มแห้งหนาหรือค่ะย้อนมันเตแล้วย่อยหยับสังก้นก็อันห้องเขาแห้งขำโตอ่ำแข็งเลยจึงจังไหลเป็นไหลตั้งเป็นย้อนนั่นกินเฮ็บในหรือกินเฮ็บดีอันฮู้จักสังว่าซื้อกินในจึงหรือซื้อกินเฮ็บอันฮู้จักอันยามกินนั่นก้วยเหย่าค่ะอย่าไปกินเฮ็บอันมีสีเฮอมีเก็ดตีเนื้อกุบเฮ็บเฮ็บอันมีแมงคบกินเจ้าในก็อย่าไปถังว่าเฮ็บนั่นอ่ำมีก้องเลยกินไรในนั้นขนาดนะพองกึ่งก้างเสหลูจอยหรือก้นก้อนกินยาเฮ็บอันมีก้องนั่นในถึงหลูเฮอก้นเป็นนั่นหักออกมาเฮอมดมดค่ะเฮอหักออกมาหนังการนำไรนำเดือเสเปิลที่สุดตอนตาลดย้อมการแพ้ก้องมันเฮอกินน้ำอุ่นตั้งกือล้อกันค่ะกือหมอกสามเจาะหนึ่งและจุกโกงข้อเฮอหักออกให้ไว้ที่สุดค่ะนะเนี่ยเอาส่งห้องยาคันคันไพ่ไพ่เย่าก็อย่าไปลืมเอาป้าตั้งเฮ็บอันกินกว่านั้นกว่าเนบันมอยาสังตึกกึดไว้อยู่จึงเอากว่าเนติมอยาเขาค่ะเงาไล่จุกโกงข้อหักเจ้าไหนตีอ่ำไรเอากว่าเจ้าตื้อตีลูกอ่อนอายุไปเตรียมหักขบในคณะอันนี้ก็เอามาฝากตอนเกี่ยวกับไปลองเฮ็บในข้าวฝนให้พี่น้องเขาเลยฮับผู้เลยเงินถ่อมจำกันเนิร์ดตอนการภาษาความใต้เขาคาตั้งเอแอม1476กิโลเฮิร์ตซ์ตอนการตามยิ่งหมู่ขาวนุ่นในค่ะออหรือเฮลือใส่กันเทียงก่อนค่ะ
1: ว่านั่นเสียงว่าไหนเข้าว่าว่าไหนตาเผยไว้ว่าไหนตาสังขยานเขาเราไปจากคนเฮิร์นปะเนาะสังเสวาคนเฮิร์นก็เลยเข้าว่าว่าไหนแต่เฮ็ดอะไรเฮ็ดอะไรถึงที่ไรเฮ็ดว่าไหนไอ้แค่ไม่เห็นเราเขาจะนั่นหนูปิกมดไปเขาหลบอึบเขาจอมเขามดไปอ่ะเสียเนาะเอออันไหนไหนลองเข้าว่าสาได้เป็นลองตั้งไงอ่ะเนาะเกวกาวันนั้นสีตาไหนก็ไหนกาปันมือเหลียวในซ้ำก็ว่าเข้าว่าสามายาก็ว่าไหนก็ไหนจะเปลี่ยนตะกาเขาจะเปลี่ยนบอกมีหัวเขาไหนก็ใช่ไม่เหลียวว่าไหนสมานกันเข้าว่าสาซ้อมมากันนี่ยังนอนกันนอนจ้องในจังเฮ็ดมาว่าไหนเฮ็ดมายาป้อออกว่าล่ะทางบ้านนอนกันนอนจ้องแถมว่าไหนป้อว่าซ้ําเมียก็บ่ได้ฮะนอนจ้องเมียวะนอนในว่าไว้ว่าเออป้อไหนก็ได้พิงทุ่งเล่นจับมาก็บ่ได้อ่อนกันเข้าว่าสาเฮ็ดไหนก็ได้เนาะกูเฮาก็เนาะใช่ฮะเออเฮ็ดไหนมาจ้องมาไหนก็บ่ได้กุ้ยกาอันคนเข้ามาเข้าว่าสาได้แต่บังว่ามานอนกันนอนจ้องกุ้ยอันใดว่าเข้าว่าสาอันเข้าว่าสาเต้นมันมันได้เป็นยาสังฆาเขาเจ้าอันว่าไหนแค่ดอกบ่สิได้สิเนาะเขาวันกันตวงไว้เนาะวันได้เปลี่ยนลองพิงทุ่งเมืองเฮานะเข้าว่าซานวันได้เนาะความสองคมมันไกลนั่นน่ะเจ้าคู่ไขว่าในปู่สินะสินะเขาพระเปลี่ยนเจ้าได้1วาต่อเช้าวันได้ซ้ําใต้สังฆายานเขาเจ้ากว่าวันไตวันเออเฮาโหดละถึงมาเช้าวันได้ซ้ําว่าหรือว่าไหนอย่าไปกว่าดีแล้วเฮาอยู่ดีเก่าดีเดียวปู่สินะสินะเขาติทัศน์สังสิงความสองคนั่นเอออันนั้นน่ะคอนั่นน่ะเฮาหลุป่องแซ่แม่นน่ะใครว่าสังว่าแน่กุนโหดราได้เป็นสังกว่าวันใดวันหนึ่งก็เอาตั้งในตั้งนากุนอันถ่อมตราได้เพราะว่ามีอยู่ดีเก่าดีเดียวเลยถ่อมว่าแน่จังเลยหมอจังเลยหูตักปู่ชินาสินเอาเขาจำนิ่มแกจำนิ่มปู่ชินาสินเขาไม่อยู่ร่วมกันดีในการให้จ้องได้มีอยู่โยมกจิตสิบแปดสิบในนอว่าจังไหนจิตสิบแปดสิบในว่าแน่ต้นใจเลี้ยวกัน บ่ไหนจังบ่สินะสินเขาได้อยู่ซ่องกันได้อยู่นะจังบ่ได้รู้มีอยู่ไรกันมีอันแล้วล่ะใส่เลียวกันบ่ได้เก่ามาเฮ็ดปู่สินนะสินมานอนกันนอนเป็ดป่าหลายป่าบ่ไหนไปสินเป็ดป่าว่ะบ่เป็นปู่สินนะสินบ่ไหนอันนั้นยอกอันปู่สินนะสินเขาอยู่ซ่องกันได้น่ะเป็นสินเป็ดป่าน่ะน่ะปู่สินนะสินเขาน่ะอันทิ้งปันปู่สินะสินเขาได้เปลี่ยนอันนั้นยะว่ามีอันทิ้งมันบ่ไหนจังปู่สินะสินเขาได้อยู่ซ่องกันไรบ่ไหนมีอยู่ซ่องกันไรใจอ่อนนำบัตรหนึ่งกลายเป็นตัวใจสัตว์ว่าเข้าข้ามแยมใครนำบัตรสองกลายเป็นคู่ของคนอุปสาเข้าข้ามรักเขาใครนำบัตรสามว่าเปลี่ยนที่หอดีเฮิร์นดีเย่ได้เปลี่ยนผู้เปลี่ยนเมย์นวลซ้อมกันอ่ะว่าเอาสินเปลี่ยนได้ว่าไหนเปลี่ยนผู้เมย์กันก็เข้าขานวลซ้อมกันใครอ่ะอัปปรมาสุยะเวเป็นข้อนั้นนำบัตรสี่กลายเป็นความเป็ดความเหลียนความป้องความเทิดความหลักกว้างในรองในตาในเข้าคำลาขยะมูสาวัตะนำปะทะกลายเป็นน้ำเหล่าน้ำเมากลายเป็นเครื่องเมาทั้งหมดทั้งสิ้นเข้าคำสูมสวดขยะว่าเปลี่ยนในแต่สิริกรมว่าหลุดกันว่าได้เต็มมันก่อเข่าบ้านทั้งเมาลุงนั่นเนาะให้ดูเลยว่าเจ้าคู่กันหลุดไปเมาได้แหละแหลมหลุดออกทึ่งมาเลี้ยวนั่นน่ะเนาะกุ้ยกาจะมักได้ของมองของไรว่าเปลี่ยนในแต่หลุดได้แค่ดีนะเขาว่าเนาะกุ้ยกาพอจะพี่ในของสังหือกันใจฮะนำปะทะพ่อปันพระเปลี่ยนจะว่าพ่อตาวันใจกว่าสองนิ้วว่าไหนก็กลายเป็นอาหารการกินไว้วันเฮาขากินสังขยาวิกาลาโภชนาพ่อกาปันมาเร็วก็พ่อป่วนกว่าสิบสองโมงกลางวันก็เฮาขากินสังขยาในเปลี่ยนสินหมายหกสินหมายเจ็ดหรือปู่สินในสินเขาเปลี่ยนหาว่าไหนฮะลองกาลองแหวนลองห้องความลองไห่ตึงลองเล็ดกีตาลองห้องคาราโอเกะลองปักหมอกลองตามุนลองตาน้ำหอมลองเฮ็ดหางเฮาคำเฮ็ดสังเสียเมียวไข่นัจจกีตะวาริตะวิสุกัตทัศนะมลากันทาวิริบาลนะความยาวๆนั่นน่ะเป็นอันไหนอ่ะเสียเนาะเฮาคำกาไข่เป็นกาเขาคำด้วยไข่เขาคำห้องเพลงไข่เป็นห้องเขาคำถ่อมไข่วะเสียว่ากาเป็นเครื่องปล่อยเครื่องตึงเขาคำเฮ็ดไข่วะหมอกก้มปักไข่วะมุนก้มตาไข่วะน้ำหอมก้มตาไข่วะลองเฮ็ดหางดังบดดังเสียงเขาคำเฮ็ดสังไข่เงื่องเวขยาวได้เป็นสินหมายเจ็ดเสียนอสินหมายเปลี่ยนรู้ผู้ชนะสินเอาเขาโอกษาเสียนะมาเสียนะอันเปลี่ยนที่สูงที่เมตรอันเปิ้นเอาเงินเอาคำเฮ็ดไว้เขาคำกันนั่งกันนอนขยาวเหลือเสียนั่งกาก้นอันมีวายอย่างเหลือเขาก้นเท่าก้นเก๋หรือเขาเจนั่นก็เขาคาเต็มไปอยู่เนื้อสูงหรือเขาดีขยาวสินไหลป้าผู้ชนะสินเอาเขาอันมาไปที่ไหนวะไหนสินเปลี่ยนป้าเปลี่ยนอันไหนเอาสินเปลี่ยนป้านะอันนั้นน่ะอันไปเป็นปุสินะสินะเขาเป็ดป้านี่น่ะคิงในก็ไปสินเป็ดป้านายปุ่นก็ไปสินเป็ดป้าบ่ไหนไปอยู่กูโกกูโกนบ่ไหนปุสินะสินะเขาสามารถหนีมือบ่ไหนหนีมั่วอะไรหนีมั่วอะผมไปรู้บ่ไหนผมไปเฮนิมล่ะสุขสังมดกันนะผมไปสินในบ่ไหนว่าก็เพราะว่าอยู่ที่หอที่เฮิร์นที่เย่นั่นมันสุขยุงกูสามเชียนเปิงกัดไรห้องไรไม่ได้สิแล้วนายนางเฮติกัดดีเย็นไอ้ตัวแก่ตัวข้าวไอ้วันหนึ่งเต็มในบ่อไหนวันกันมาหักเอาสินเปียกเสร็จแล้วนอนตีการดีจ้องไอ้น่าบุษย์ไอ้เสียนอเขาน่ะเข้าใจให้ความเขาไอ้เข้าใจเอาสินเปียกไอ้ตั้งเอาสินเปียกที่มือกลางไหนมาต่อถึงว่าผู้กลางไหนอย่าปีเปิ้ลมันหงมันหาสินเปียกเมื่อไกลนั่นน่าบุษย์ไอ้เสียนเขาน่ะกำลังสุดนั่งอยู่นอนอยู่มองปอกยุงมาครบพวกไหนก็ดีไรอยู่พวกไหนตาวันเหมือนไงดีไรหัวเปียกก็อย่าเบกะตบให้มันตายบอกว่าสั่งถูกเลยมือก็ตบเลยยุงอ่อนโดนนั่นตายอย่างพวกไหนก็เสียนันลู่พวกไหนตาหน้าดีบาดาลู่คำเดียวอะน่าบุษย์นะเสียนเขาหน้าอย่าไปถามว่าก้มป้าใส่ลูกโมกมันครบเลยก็เห็นเด็กกับเด็กตาไก่หลงสินไม้หนึ่งคว่างกันเลยนะใจห้าบุษย์นะเสียนเขาหน้าพอหักเสียนึงก็เป็นอะไรวะไหนจังเปลี่ยนปะกว่าไอ้มดเหรอวะมันเกิดทางกับผู้เสียในสินเขาวะมีเสียหลายห้าวะไหนหลายวันไงวะไหนเขาเอาไปสินเปลี่ยนหนึ่งปาตั้งหนึ่งวันไงอ่ะผู้เสียในสินเขาวะเยื่อเหรอมันไรอ่ะมีอ่ะผู้เสียในสินเขาวะเยื่อเหรอไรวันเหลียวไงวันเหลียวไงมือผูกกลางไงมาพวกไหนก็เป็นอะไรวะไหนพอตรวจถึงมาพูกแล้วพร้อมป้วนเปลี่ยนเฮป้าพวกไหนก็สินเปียดเตรียมยาวสาธุเอาลำเงินนั่นไปสาธุเอามาพูกกลางไหนล่ะหน้าผู้สินให้สินเขาหน้า เออเฮาฮาจะเป็นผู้ชนะศีลกูคิงกูนายกูหญิงกูชายต้องบ่ต้องเสียงไหนศีล8อันเจ้าสามีสอนบันกลางไหนมานั่นจับหางจับตัวกูคิงกูนายน่ะมื้อเดียวนายบอกว่ามันนี่ไหนวะศีล8อันมันอยู่ไหนไหนเฮาเป็นศีลตะเพราะเจ้าเก่าวนมื้อแล้วก็เฮาเกี่ยวซื้อมื้อนั่นน่ะจึงคือล่ะบ่นายใครล่ะนี่ข้อหนึ่งเฮาอายุยาวยืนกูก็ล่ะผู้ชนะศีลเฮาเขาซื้อไหนน่ะเฮาอาชังยาวกูก็ล่ะวันอันเฮาจำดีตายมานานต่างมีอะไรปู่สินะสินเขาไข่คุกใจไรสังก็ยาวไว้รู้ก่อนบาสังเฮาคุกใจไรวะอ๋อมือปีนั่นเหลือนั่นวันนั่นมาเก่าการนอนดีการดีจ้องเห็นแหละเก่าการไปสินเปลี่ยนได้สินกำฮักเหสินเออนั่นมาปู่สินะสินเขาต้องกว่าลีลีความเขาไหนอย่าบีลืมน่ะมือจำเลยวันไหนเมื่อจำตีเมื่อจำตีตายนั่นน่ะใครมีสังก็ยาวะหิมห้องไหนมีเผาก็ยาวะมีเงินมีคำก็ยาวะอย่าไม่ใจเฮาคุกใจอะไรวะเมื่อเหลือนั่นเมื่อวันนั่นเก่ากว่าไปสินตีจ้องเอามาเก่ากับฮับสินเปียดสินเปียดเก่าวันนั่นฮักเสียเชียงไงนะเฮาคุกใจอะไรสินเปียดได้เสียแล้วเฮาตายกว่าหน้าบุษย์ได้สินเขาหน้าเฮาเปลี่ยนสังว่าไหนเฮาตายกว่าพ้องนั่นดีลีงารายจะได้ช่างปิกตาอสุรเกตื่นวะอันเป็นไรนะบุษย์นั่นสิเขาหน้าเหตุสาวเมื่อไหร่ตื่นวะอันเป็นไรฮัลโหลไรมือปั่นตรงเดียวอันเป็นไรมือขวากำเดียวอ่ะย่อตายกับย่าว่าไหนก็จัดตีมานั่นบุษย์นั่นสิเขาซ้ำใครเป็นได้แล้วว่าไหนใครเป็นมังกรเคลื่อนห้าใครเป็นมังผีฮะว่าไหนก็เลือกเอาละนะบุษย์นั่นสิเขาหน้าสินันแล้วว่าไหนสินเปลี่ยนอันไปมันไงยีส่งกับบันซึ่งนั่นนั่นไงฮะบุษย์นายเสียงเขาดีนะฮะว่าไงอาลูปปองใจนั่นมันดีหันใจนะก็เพราะว่าเขามันขำหยาบหนึ่งวันไงมาขำเอาสินเปลี่ยนเสียขำอึบเขาขำหนึ่งวันไงเป็นอะไรว่าไงมันดีหันใจนะเพราะว่าเขาน่ะจะได้ก็จำนี้ตายก็ไม่ได้โกสังตายแล้วก็จะเตะมากก็เป็นสังว่าไงช่างกับทึงดีลีเท่านั้นดีอะบุษย์นายเสียงเขาว่าไงอันไหนนะเจ้าคู่ใครว่าไปดีๆอย่าปั่นมันหงมันหายสินเปียดอันไหนย่อเฮาว่าเก็บๆมันบ่ผูกเหี่ยวกะยาวสินเปียดบ่เต็มกะยาวว่าไหนปู่สินะสินเขาตีนอนกลางค่ำมื้อแล้วก็ขึ้นบ่นให้กูค่ำดอกอะโลมื้อวันเขาว่าได้สินเก่ามันเอามาสินเปียดเก่าปีได้ได้ก่อมฮักมันกูเปียวมึงหาปีกายก็มันปีได้ก็มันเฮามันส่งมันเอาให้เก่าได้สินเปียดเก่าบ่ไหน1วน1นี้เชื่อใจเพราะว่าเฮามากกันแน่ฮะนอกปู่สินะสินเฮาเขาน้องใจซึ่งนั้นเฮาว่าไหนอันไหนน่ะบอกว่าสินอันเฮาไปไหนสินเปียดอันเฮาไปไหนตีเฮ็ดเฮาเฮาไหลซื้อไหลมวนได้แก่ละเสียนั่นสินั่นน่ะเนาะบ่ว่าเฮาไหลเฮ็ดไว้บ่ไหนผู้สินะสินเฮาเขาจังเฮาสิจังวนต้องเปิ้นว่าไหนจังวนนะก็บ่ว่าได้ไปเฮามันมันนั่นน่ะอันน่ะยาวจังว่ามันดีน่ะแต่เพราะว่าเฮาได้หน้าผู้สินะสินเขาน่ะจังว่าพ้องยามเฮาอยู่ไหลกินไหลกว่าไหลไปไหลตึกอยู่ดีกินหวานอยู่ไหนว่าสินเปียดอันไหนผู้สินะสินเฮาเขาอย่าไปปั่นมันหงมันหายวันหนึ่งก้อยเขาจ่าดีว่ามันแน่เขาว่าเนาะสำซื่อว่ากุ้นสีโก้เลยมีโอกาสตั้งเปลี่ยนอยู่แหละกินตั้งกินเนี่ยไรวะกุ้นก็ไหนว่าไหนสองมันนี่ไปสินเปลี่ยนไรอยู่บุษย์นายสินเอาเขาจังวนได้รู้ไปเลยนะสำซื่อว่ากุ้นสีโก้เลยมีโอกาสตั้งเปลี่ยนอยู่แหละกินตั้งกินเนี่ยไรวะกุ้นก็ไหนว่าไหนสองมันนี่ไปสินเปลี่ยนไรอยู่บุษย์นายสินเอาเขาจังวนได้รู้ไปเลยนะเป็นหวังไปเลยครับเดี๋ยวก็เบอร์สามมันเป็นโยกาไว้น่ะพ่อมกินนะกินสมบัติกินยาอะไรวะไหนสั่งเลยมาไปสินเปลี่ยนอะไรวะไหนไปยาวะตัวจัดมันได้มันสั่งไปยาวะจังว่าปู่สินะสินะเขาไหนมือเหลียวไหนมันก็ยาพ่อมันดีน่ะค่ะเขาก่อนเปลี่ยนสั่งไหนไปเอาอะไรไรหน้าปู่สินะสินะเขาน่ะอันนั้นเป็นคอหอมซ้วมันเอามาไปสินเปลี่ยนอะไรมานอนกันนอนจ้องในเปลี่ยนอะไรนั่นเป็นคนหนึ่งน่ะเบิ่งหลงมันอะไรนะย่อก็ได้ถึงมาขอทุนสองได้แด่โป้หมอถ่อมก็เปลี่ยนตราหลีเข้าใจสุดยอดละโป้หมอถ่อมก็ในก็เปลี่ยนตราเข้าตาและใครรับโพนะนะครับน่ะผู้ชายสิแล้วเขาจังว่านั้นว่าไหนนามารูปังอันในสังนามารูปังตุขังนามารูปังอันนาตาวะก้นห้องได้ไปโป้เท่าก้นถ่อมได้เท่ากับนามะฮะผู้ชายสิแล้วเขาที่ว่าหรือว่าไหนเปิ้นว่า บ่ได้โหดร้ายบ่ไหนล่ะเป็นเจ้าเฒ่าว่าเนาะบ่เฒ่ามาเด้อก่อนสั่งกันโหดของมันในเมียนกันเด้อว่าจังเพิ่นว่าคือบ่ไหนผู้สินะสิเฮาเขาว่าไหนเพิ่นว่าน่ะเนาะเนาะก็ได้ว่าซึ่งหนังเฮาเจ้าคู่ลัดมาเมื่อไกลนั่นน่ะตราไหนบ่กลับไปมือเฒ่าไว้บ่ไหนจังนี่ไหลว่าไหนหลายเนาะแต่ฮะอิสเสวังกิสังอาตัปปังโกสิญญังมรณังสุเวนายิโนสังการันตีนะมหาสินีนะมัสุนามันเดินหน้าพอรู้นะเสียฮะมันจนเดินหน้าว่าอะไรคุณตาไหนใครห้องเขาก็ห้องอะไรดีๆกันนะก็ว่านานไหนเมื่อมันไปมาเขาหลุดตัวดันไว้เสียเนาะผู้สินะสินะเขาเนาะเลี้ยงเหมือนได้เขาจะคู่ดีบันไล่มันยึดหนึ่งไงไปบ่ปันนำบ่สินนำจังก็ไม่สืบดีนั่นแหละลาเนกะเทียมหนึ่งวันไหนผู้สินะสินะเขาวันกันนั่งภาวนาสมกันที่ไหนมีหลายข้าวอาจารย์สามข้าวเจ้าหน่อสามข้าววันหนึ่งข้าวหลายชั่วโมงสามสิบนาทีไอ้หน่อหนึ่งชั่วโมงมีหนึ่งวันสามข้าวหนึ่งข้าวซ้ำหนึ่งพอสามสิบนาทีพวกไหนก็เขาเดี๋ยวไล่นั่งภาวนาหนึ่งชั่วโมงครึ่งพวกถึงข้าวมันมาเลยเขาเหี่ยวห้องกันมาเยอะพวกไหนอ่อนกันมานั่งตีพอดีมันบ่นนางยาวบ่ไหนตามนางเฮาหมอนางนั่นนางเฮาสบายใจดีๆไว้เอวซื่อๆไว้คอซื่อๆบ่ยาวบ่ไหนก็ลับตาลงลอยๆบ่ลับตาลงยาวบ่ไหนถอยใจปันมันมันอย่าไปถอยไว้อย่าไปตั้งใจถอยเถิงเอาเปิงมันเปลี่ยนวะถุยใจบันมันมาปดถุยใจมันมันยาวว่าไหนล้มถุยใจออกนั่นเฮามีตั้งหูจอมวะถุยออล้มมันขึ้นถุยเขานั่นเฮามีตั้งหูจอมวะถุยเขาบุษินัยสินเอาเขาตีอันคู่หลังเอาถุยเขาถุยออกนั่นสั่งผู้ศีลศีลเขาเตะเฮ็ดไรเหรอการสองเมียนั่นล้มถอยออกนั่นเฮาฮู้ว่าถอยออล้มถอยเขานั่นเฮาฮู้ว่าถอยเขาหลายเมียไปบ่ไหนสองเมียไปมานั่งหนึ่งเข้านั่นสามสิบนาทีสามสิบนาทีนั่นอย่าไปด้วยสังสิเมียอย่าไปว่นสังสิเมียเฮาฮู้จอมบ่ถุยเขาถุยออหลายเมียวไอ้ผู้ชายในเช้าเขาสองเมียวไปการดังเมียวอย่าไปเฮ็ดสังพองยำหนังนั่นกุยกะวานันเสต้าไหนก็ไหนมองพอเขาจะถุยเขาถุยออกก็ไหนเสียงเบิ้ลแฮมเสียงตุ๊กตุ๊กตักตักกังนองในสังมีมาดังยินเนี่ยว่าไหนจะเอาพ่วงอะไรนั่นกำเนี่ยเบียนสังพ่วงอะไรก็ยากเปียกก็ขึ้นมาแค่นถุยเขาถุยออกสั่งผู้สินะสินเขาจะเฮ็ดไรเอ๋สองเมียวนั่นฮะสามสิบนาทีนั่นอย่าไปกับว่นดังเมียวอย่าไปด้วยดังเมียวเฮาด้วยวะลมเขาลมออกไหลคอไว้ว่าไหนสองคอหน่อยก้อยสองคอหน่อยก้อยนำเสียตระดีปันกับมันนั่นหน้าผู้สินะสินเขาหน้าไหลคอไว้ว่าไหนสองคอหน่อยก้อยขึ้นลัดในแทงกำเนี่ยกลัวผู้สินะสินเขาเขาเสื่ออายุเก๋เสียนั่นก็ต้องดีว่าถึงข้าวมันตัวยาวห้องกันยาวว่าไหนมันนางตีพอดีมันดีๆว่านางยาวว่าไหนว่าแอวซื้อซื้อว่าคอซื้อซื้อว่าอย่าว่าไหนรับตาลงลอยๆ อย่าปิดรับแห้งว่าอย่าว่าไหนถอยใจปันมันมันว่าถอยใจมันยาวว่าไหนลมถอยออกนั่นเฮาฮู้ว่าเฮาฮู้ซึ่งอยู่ว่าไหนถอยออล้มถอยเขานั่นเฮาฮู้จอมบ่ถอยขาจังผู้สินะสินเขาที่จอมได้เอคออ่อนสองคอนั่นเออพอผู้สินะสินเขาจอมได้สองคออ่อนได้ก็นั่นมันติลีกาหือติเข้มกาหือติแก่กาหืออันว่านั่นสินเดมารู้ก่อนเฮาจะคู่ต่อมีลาในแท้ปัดสินะได้ยกผู้สินะสินเขาเพื่อไว้กันพึกไว้หลายๆก็พึกกันได้ไว้ก็อย่ามีพึกดังเมียวถอยเขาถอยออกอันไหนก็ คือกันไหนกันกุยกะอูสินะสินะเขาเสื้อนยำเขาปังรามาเสื้อนั่นแต่ใครพูดจะไหนกันก็มีสังอูสินะสินะเขาเสื้อไปยำเขาปังรามาสิติไปยำนั้นอาถุกมาสิติเสื้อนั่นแต่ใครเหรอด้วยสองข้อนี่กันถอยเขาถอยออกตัวว่าถึงว่าผู้ก่อนเป็นนะอําลูกเสียเลยถอยเขาถอยออกเราก็สองสามนาทีก่อนเป็นนะดังนี้ที่เสียหนอติลาดเนี่ยพอดีมันเมียวหนึ่งมันดีก็คืออันว่าไงไงมือพระเป็นเจ้าเตเป็นพระนั่นมหาสักเรศปากใบสามเลือนหกใหม่สิบสี่คำมือพกเตเป็นเลือนมนว่าไงก็ไงมันหนักซึ่งหนักคำไหนในพระเป็นเจ้าเผ็ดมาตรงหน้าติมานางเดียตนไม่หย่องก้อที่นั่นพองยังเผ็ดมาในตรงหน้านั่นว่าไงสั่งมีปงหน้าไม่อยู่มาหลู่เยียามันหลายมัดอุชนะสิเขายามยินแปดมัดเอาเยียาแปดมัดนั่นเสร็จแล้วมาถึงดีตัวไม่หย่องก็ที่คำเพราะว่ามาสื่อว่าไหนก็เยียาแปดมัดนั่นยินเปลี่ยนเปลี่ยนเกี่ยวห้องเสียงกว่าหลังห้องเสียงกว่าพระเปลี่ยนเจ้าไปเปลี่ยนพระพ้องนั่นตึกเปลี่ยนพระร้องในเขาหน่อยเปลี่ยนยาหันตึกแก่งกำตานั่นเพราะว่ากันนั่งเหนือนั่นยาว่าไหนก็ไหนมันนั่งขาไก่กุดดียาว่าไหนก็พระเป็นเจ้าติดฐานวันเมื่อไหร่ว่ากองเป็นพระกองลูกดีนายาว่าไหนก็นางไหนก็ตัวดีแล้วว่าไหนตัวดีคู่หลังไหนอะลมเขาลมออกความป่าดีห้องวะอาณาปานาความป่าดีห้องเสียงบุษย์ในสีน้อยเขาอาณาปานาอันนั้นอะลมเขาลมออกกำลังสุดพระเขาในด้วยลมเขาลมออกในเสร็จแล้วเปลี่ยนสังมาว่าไหนเปลี่ยนพระมาเปลี่ยนพระมาพวกนั้นอันปู่ศีนศีนเขาใครหูตราดีตราเมียดอันว่าไหนที่ออกมาดีแล้วว่าไหนปู่ศีนศีนเขาฮะออกมาดีแล้วว่าไหนเออที่ออกมาดีลมเขาลมออกแน่ตราดีตราเมียดแต่เอาหนอพระเปลี่ยนเจ้าก็มาปันไรเจ้าผู้สันชัยก็มาปันไหลเผอก็มาปันเท่าไหลเท่าแต่ไรหาวดีแล้วตราดีตราเมียดว่าไหนผู้ศีลศีลเขาหาวดีคู่หลังเผอคู่หลังมันยาคู่หลังเขาสามีการสังว่าไหนถอยเขาถอยออกจากมันเหตุการณ์อะไรผู้ศีลศีลเขาพวกคู่หลังเหตุการณ์ว่าไหนได้ดีอย่างว่าไหนรัวหามกับเปียกก็ยะจังว่าผู้ศีลศีลเขาเออก็เปิดคู่หลังเหตุการณ์อยู่แล้วเขาจังเป็นตัวเป็นใจอยู่ไหนอ่ะพวกว่าใครตระเอพวกไหนก็เขาได้อะไรกับเบื้องเองเขาว่าไหนกับเบื้องเองคู่หลังเขานั่นนะปู่เสนาชิงเขาจะมีคู่หลังเออว่าไหนมีเออพ่อมีเออยังไงว่าหามเปียกไงพ่อมีก็คู่หลังก็มีร่วมเขาร่วมออกก็มีปู่เสนาปู่เสนาชิงเขาจังใครตระเออจังใครทำดีดีว่าไหนพวกใครดีกับตัวดีแล้วกับตัวดีคู่หลังพอคู่หลังมานั่นนะคู่หลังสามเหตุการณ์สังหรับว่าไหนถวยขาวถวยออกเผาหู้อันนั่นกล้วยวะเผาหู้อันนั่นกล้วยวะเผาหู้นำรายการหือเผาด้วยนำรายการหือก็ตีเป็นสังว่าไหนปู่ชินได้เสียแล้วเขาฮัลโหลตีเป็นปู่ชินลีนายชินเลียนะน่าปู่ชินได้เสียแล้วเขาน่าตีเป็นสังว่าไหนตีเป็นปู่ชินลีนายชินลีมันเต็มสุขสักเผาอันนั้นต้องไว้ละน้อโอ้ปู่ศีลได้ขอนางให้ได้ตุ้ยลมพะลมบอกอยู่ดีมันนะนายก็คุณก็อยู่ดีมันนี่แหละตุ้ยลมพะลมบอกมันอยู่ยาวบ่อะไรแต่จังพอเดี๋ยวโมเหก็ฮะปู่ศีลได้ศีลเอาเขาว่าไหนใจโมก็โมกันเนี่ยอยู่หัวจำเลยแหละอยู่หัวจำเลยแหละอย่าปีว่าสามสิบนาทีละเข้าเหลือก็เยาว่านางดีพอดีมันจุกดีพอดีมันอยู่ดีพอดีมันนี่แหละตุ้ยสังว่าไหนลมเขาลมออลมขาลมออกอยู่พวกไหนแต่ในวิหารเราได้เชิงช้างก็มียินสีอีกคำเดียวบุษย์ศีลศีลเขาต่างนี้พ่อมือความขอไหนต่างนี้ไรใจเห็นว่าไหนต่างนี้ต่างนี้ลีอาเขาเหตุการณ์จากไหนว่าไหนบุษย์ศีลศีลเขาต่างนี้ลีอาเออพวกลีพวกไหนก็ไหนวันนั้นคัดใจแล้วลมขาลมบอกก็เลยดีดีนอในเก๋ในก็สังเกตว่าคัดเจอเลยโอ้ลูกกี่ลูกเขาลงบอกนั่นเสร็จเลยตราเตะตราทูเลยเตะว่าเอ้ว่าไหนเตะหาดีว่ามันมีอ่ะแต่พอว่าเขาเนี่ยดีเหลือได้ก่อนมีสังเทียนเนี่ยหน้าผู้ศีลนั้นศีลเขาหน้า

0: น้าผู้สินะสินะเขาน่ะว่าสักนั้นเสียงว่าไหนไหนไหนวันเมื่อไหนแต่เขาจะพูดถึงขึ้นไปของไหนกันเนาะและเขาผู้สินะสินะเขาผู้ชิงผู้นายผู้ยิ่งผู้ชายดังว่าดังเสียงชินเปียดอันเอามาคือนั่นก็อย่าปีบันมันหักมันหลุดมันห้ามเสียวการร้าอาณาปานะล้มเขาล้มอ๋อเจ้าหน้าเขาจะพูดหลับหิมาไหนไหนก็ไหนถอนกันไว้ใจสติสมาธิมันขึ้นกุ้มเสียแล้วอ่อนกันเข้าใจกว่าเสียกำในถ้าปุชินะสินะเขาปุชิงกุนายกุยงกุใจดังมูดังเสงมีกายสุขะเสตตาสุขะดูใจสมบังสมบ้าก็เห็นเสื้อสาลีงามเสียวยิงเพิ่งเนื้อการีการเมียนการตาหน้าลองอุลองการการศีลาลองกำชินไปทำการภาวนาลองในเส้นทางภาวนาในตัวในใจดังมูดังเสงเสื้อในเสียแล้วถ้าปุชินะสินะเขาปุชิงกุนายกุยงกุใจดังมูดังเสงเจ้าผู้เจ้าหันเจ้าหัวเจ้าแทงมากยันโพยันในป่านที่กัดตีเย็นนั่นขันขันไวไวสิกรรมใบตา
1: โอเคเขาย้ำจำมุดจำเสียงคณะเดย้อนผัดยันปอมเมปีโน่นเขาเขามือกว่าก่อนคณะจะเจอปอมเมปีโน่เขาอันทรงถ่อมตั้งห้องปล่อยเสียงเขาค่ะเอามาเดือดถ่อมตั้งเลยถ่อมตั้งออมล้ม AM 1476 GHz ถ่อมตั้งเว็บไซต์เขาค่ะ regentry.prd.go.th ถ่อมตั้งแฟนเพจ Facebook เขาค่ะที่สวทเก้งใหม่ AM 1476 GHz กอลีย้อนให้พี่น้องเขามีเสียงตุ้มย้อนปันกันเข้ามาปันตั้งหันถึงกันไล่นะคะโยก็อย่าลืมค่ะเอามาได้เป็นข้าแล้วสังว่าปีน้องเขามีเจออันใครเฮ็ดใครสร้างอยู่นั่นในอันขั้นอย่าไปจ้อมใจเฮ็ดจ้อมตั้งใครเลยใครเป็นต้นแบบปีน้อง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงตรวจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดราชบุรีหลังถูกร้องวินิจฉัยอาการป่วยผิดพลาดอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
6: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
5: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
6: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
5: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
7: ้ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
8: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
7: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
9: คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าเช้าให้ทุกเช้ามีสาระตีคอ

0: 92.5 เมกะเฮิรตซ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
1: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงตรวจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดราชบุรีหลังถูกร้องวินิจฉัยอาการป่วยผิดพลาดทำให้เกิดการรักษาล่าช้าจนผู้ป่วยเสียชีวิตคาดรู้ผลใน7วัน
2: นายแพทย์ภูวเดชสุรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสปสกล่าวว่าได้สั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5หรือสปส5จังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชนถูก

0: เรียนว่าวินิจฉัยอาการป่วยผิดพลาดในวันพรุ่งนี้โดยจะมีการตรวจสอบจากเวชระเบียนและเอกสารทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรวมทั้งเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งทางฝั่งโรงพยาบาลเอกชนและญาติผู้เสียชีวิตมาให้ถ้อยคำเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายคาดว่าจะทราบผลการตรวจสอบเบื้องต้นในสัปดาห์หน้าท่านนี้กรมศบส.ได้เน้นย้ำกับสถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งให้คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ป่วยเป็นอันดับหนึ่งในกรณีที่สถานพยาบาลขาดผู้เชี่ยวชาญหรืออุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจะต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่นอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีหากพบว่าสถานพยาบาลใดมีการดำเนินการที่ตกเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดตามมาตรฐานนอกจากผู้ให้บริการจะมีความผิดแล้วผู้ดำเนินการสถานพยาบาลจะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541ฐานไม่ควบคุมและดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายวิชาชีพนั้นๆมีโทษทั้งจำทั้งปรับและส่งเรื่องให้สภาวิชาชีพพิจารณาดำเนินการด้านจริยธรรมของวิชาชีพนั้นๆต่อไปด้วยนฤมลอุดมพรรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศอาร์เจนตินาแชมป์เก่าลุ้นป้องกันแชมป์พบทีมชาติสเปนคืนนี้
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบกับทีมชาติสเปนลงสนามเวลา 2:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพฟ้าขาวแชมป์เก่าไม่มีปัญหาผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บหรือติดโทษแบนทำให้ตัวหลักทั้งเอมี่มาร์ติเนสคริสเตียนโรเมโรโรดริโก้เดอปาวเอนโซเฟอร์นันเดสและลีโอเนลเมสซี่หัวหอกกัปตันทีมที่ยิงไปแล้ว8ประตูพร้อมลงสนามป้องกันแชมป์ด้านทัพกระทิงดุมีรายงานว่าลามินยามาลและเปโดปอโรไม่ได้ร่วมซ้อมกับทีมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแต่คาดว่าน่าจะลงสนามเป็นตัวจริงได้ส่วนตัวหลักคนอื่นทั้งโรดรีดานี่โอโมและมิเกลโอยาซาบาลดาวซันโวของทีมที่ยิงไปแล้ว5ประตูพร้อมลงสนามไล่ล่าแชมป์สำหรับสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมเคยเจอกันมา14ครั้งชนะกันมาเท่ากัน6นัดและเสมอ2นัดส่วนการเจอกันในศึกฟุตบอลโลกในอดีตเคยเจอกันครั้งเดียวในปี1966ซึ่งในเกมนั้นอาร์เจนตินาเป็นฝ่ายชนะ2ประตูต่อ1ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ขณะที่แฟนบอลในไทยต่างให้ความสนใจรอชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศซึ่งกรุงเทพมหานครได้เปิดสวนลุมพินีและสวนรถไฟให้เข้าชมเป็นกรณีพิเศษกรุงเทพมหานครเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เข้าชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศสเปนพบกับอาร์เจนตินาในเวลา 2:00 น.ตามเวลาในประเทศไทยโดยเปิดพื้นที่สวน2พื้นที่หลักให้เข้าชมได้แก่บริเวณอาคารสวนลุมพินีสถานสวนลุมพินีมีการติดตั้งจอถ่ายทอดสดขนาดใหญ่เพื่อประชาชนร่วมส่งแรงเชียร์การแข่งขันนัดประวัติศาสตร์โดยบริเวณสวนลุมให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 23:00 น.คืนนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังเปิดสวนวชิระเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟให้เข้าชมบริเวณลานตัวนอนซึ่งเจ้าหน้าที่จะเปิดประตู3ฝั่งเจพาร์คลานจอดรถให้ประชาชนเข้าพื้นที่ตั้งแต่เวลา 23:30 น.เป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025379221รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรีถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เมื่อไหร่เราจะได้ไปบอลโลกกับเขาบ้างเหมือนประเทศอะไรชื่อแปลกๆเนี่ยเข้าไปหรือว่าประเทศที่มีการพัฒนาทางด้านกีฬาแล้วก็มุ่งมั่นไปไว้ประเทศเล็กๆหรือประเทศที่โนเนมไม่ได้รู้จักกันแต่ก็สามารถจะเข้าไปสู่ฟุตบอลโลกได้นะครับก็บอกว่าช่อง29นะฮะคุณเพื่อนคุณรัตนวรรณิตคุณจ๊อบวสันต์วงสว่างผู้ออกแบบโลโก้ผู้ออกแบบแบนเนอร์โปสเตอร์ถนนดนตรีก็บอกว่าช่อง29นะฮะถ่ายทอดให้ชมฟรีวันนี้ด้วยเดี๋ยวบอกหรือจะไปดูที่ตามสวนสาธารณะนะฮะก็มีจอใหญ่กทมเขาจัดเตรียมไว้ให้ก็น่าดูแต่ว่าแถวบ้านอยู่แถวหนองแขมไม่มีสิบอกว่าตีสองนะฮะแต่ตำรวจคงไม่ยอมนั่นน่ะสินะมันคงไม่มีร้านอะไรที่มานั่งเปิดตั้งดึกดื่นขนาดนี้ก็มันก็ไม่ควรจะออกไปเพ่นพ่านแล้วล่ะฮะดึกดื่นดื่นก็เดี๋ยวดูจะดูนะฮะทั้งตอนตีสองว่าจะดูได้ไหมแต่เมื่อคืนนี้บอกอังกฤษกับเมื่อคืนนี้ที่เตะกันกีฬาฝรั่งเศสนี่โอ้โหสนุกเหมือนกันนะฮะก็ดีครับก็คืนนี้ตั้งตาคอยแล้วก็พอดีในไลน์บอกเอาแบบเต้นระบำต่อแดนซ์กันต่อก็เลยเริ่มต้นกันแดนซ์กันต่อๆสักชั่วโมงหนึ่งนะฮะไม่นอนเลยครับตั้งตารอฟุตบอลโลกที่สองครับก็4ปีมีครั้งหนึ่งได้ครับแดนซ์ต่อไปครับซาอุดอร

0: ดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 22นาทีนะครับก็เดินทางกันอีกครึ่งชั่วโมงกว่าตรงนี้กับถนนดนตรีและผมพี่โยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยกับรอดเข้ากลุ่มเสียงเหรียญกล้าหาญแล้วก็ความกล้าหาญของทหารที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ที่เสียสละและวีรบุรุษที่ได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อแล้วก็ร่างกายที่ตอนนี้ก็ทุพพลภาพอยู่หลายต่อหลายท่านในช่วงจานในช่วงชายแดนทางด้านเขมรที่ผ่านมาแล้วก็วีรกรรมที่เราได้รักษาพื้นแผ่นดินแล้วก็นำสิ่งที่เราได้ถูกนะครับถูกครอบครองถูกลุกลามกันไปหรือว่าถูกเข้ามาอย่างจริงพื้นที่กลับคืนขึ้นมาได้จากวีรกรรมของทหารกล้าทหารไทยนะครับนี่คือเรียนทหารนะครับทอมดันดีก็อะไรคึกคักกันใหญ่ผมคงไม่ได้จะดูน่าจะถ่ายทอดทักเที่ยงคืนนะตีสองนี่มันก็สโลสเลแน่ตอนเช้านะครับก็ไม่เป็นไรฮะก็ยังไงก็พรุ่งนี้ก็เช้าวันจันทร์ทำงานกันอย่างสภาพไม่รู้จะเป็นยังไงกันขับรถขับราก็ระมัดระวังด้วยดูตอนนี้ก็น่าจะคึกคักกับจอใหญ่ๆตามแถวพื้นที่ที่กทม.เขาจัดเอาไว้ให้นี่นะครับก็ดูอย่างมีเรื่องของความเป็นมาตรฐานกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลแล้วก็ดูสิ่งที่น่าจะเป็นตัวอย่างที่เขาพยายามจะถ่ายทอดออกมาไม่ว่าจะเรื่องของซิบริกเรื่องของอย่างที่เมสซี่เขาได้ทำอยู่นะครับรวมหัวใจของการที่จะเป็นคือเล่นแบบสะอาดเล่นแบบไม่มีตุกติกแล้วก็คือนิ่งแล้วก็สุขุมแล้วก็เป็นอะไรศูนย์รวมหัวจิตหัวใจของผู้คนได้อย่างคือมาแบบคือมาต้องเป็นเนี่ยคือแบบเป็นคนที่จะเป็นผู้นำเป็นแชมป์โลกอะไรต่างๆได้เนี่ยไม่ว่าจะทั้งสองทีมไม่ว่าใครจะขึ้นเป็นนะแต่ว่าในเรื่องของความเป็นอาชีพมืออาชีพของการเล่นฟุตบอลหรือว่าเล่นกีฬาอันนี้ต้องดูเป็นแบบอย่างนะฮะไม่ได้มีการใส่อารมณ์ตุกติกหรือว่าเล่นแล้วมันดูนอกเกมอะไรนะครับดูให้เป็นในเรื่องของการที่ได้มาตรฐานกีฬาระดับโลกนะครับแล้วก็คิดว่าเราน่าจะก็ต้องไปถึงในมาตรฐานนั้นได้สักวันหนึ่งถ้าว่าเราพยายามกันกับเพลงที่มอบให้คุณอีกชุดหนึ่งนางสาวไทยแลนด์กระท้อนและครึ่งควบลูกกับจ็อบทูดูครับ

คมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมโซเชียลนิยมเป็นโลกของคนเจนใหม่มีกระแสอะไรก็หวือหวาตามกันส่วนคนเสพเพลงเพื่อชีวิตนี่ส่วนมากจะเป็นพวกสวพวกอายุมากหน่อยเพราะนั้นพื้นที่ในโซเชียลของเพลงเพื่อชีวิตปัจจุบันนี้ก็จะลดน้อยลงถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมก็ยังยืนยันว่าคุณค่าของเนื้อหาและก็ท่วงทำนองของเพลงเพื่อชีวิตนี่มันจะยังดำรงอยู่ไม่ลดหายตายจากสังคมไทยหรอกดำรงความเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าอยู่ตลอดไปแม้ว่าในยุคโซเชียลนิยมจะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมยังยืนยันว่าเพลงเพื่อชีวิตไม่ตายแน่นอน

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 40นาทีครับเดินทางกันในช่วง20นาทีสุดท้ายของถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับเสาร์และอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วยเครือข่ายที่รับสัญญาณจากทั่วประเทศนะครับก็สิ่งที่ขอมาทั้งบ่อนบ้านโคกับครึ่งควบลูกไม่มียังหาไม่เจอเดี๋ยวต้องไปใส่ในระบบให้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะหายไปอีกแล้วครับก็เมื่อวานที่มีการช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับให้กับตุ้มบรรพชนก็เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับกิจกรรมแล้วก็คงจะได้จำนวนของรายได้ในการที่จะไปช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็ช่วยในการที่รักษาพยาบาลในยามที่ได้ประสบอุบัติเหตุในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นหนึ่งแล้วครับในการทำงานร่วมกันของศิลปินเพื่อชีวิตก็จะมีน้ำจิตน้ำใจที่เวลาได้รับความเดือดร้อนหรือมีสิ่งที่ต้องการที่จะได้ให้กับให้การช่วยเหลือกันก็จะมีกิจกรรมแบบนี้แล้วก็จะมีการดูแลแล้วก็ช่วยเหลือกันแบบนี้เพราะว่าไม่ได้มีหลักประกันอะไรทั้งนั้นไม่ได้มีกองทุนมูลนิธิหรืออะไรต่างๆที่มาดูแลกันตรงนี้ก็จึงอยากจะทำแต่ว่าก็คงจะต้องใช้เวลาอีกพอสมควรที่จะได้ทำให้เป็นรูปเป็นร่างกันนะมันต้องมีแกนหลักการแกนนำในการที่จะทำให้ทางศิลปินเพื่อชีวิตได้มีการรับการดูแลการช่วยเหลือซึ่งในช่วงเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าทำงานไม่ได้แล้วอย่างนี้นะครับเพลงที่ขอมาใน Google Form นะฮะแต่ยังไม่ได้เปิดให้เลยนะครับก็มอบให้ในช่วงท้ายของท่อนดนตรีในคืนวันนี้ Chance State ครับ

ผ่นดินที่มีแต่เศษซากปรักหักพังและความสูญเสียแล้วก็อยู่อย่างยากลำบากคนที่ต้องสูญสิ้นชีวิตทั้งเด็กผู้หญิงและผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายกลับไปสงครามที่เกิดขึ้นมาดามอ้อยบอกขอบคุณสำหรับเพลงฉันสเตทก็มอบให้นะครับเมื่อวันที่อยู่เวรก็อ่านข่าวแล้วก็เจอน้องคนหนึ่งที่เป็นบก.ข่าวก็เขาบอกว่าครั้งสุดท้ายที่ถนนเจจัดไลฟ์มาริโอน่าเขาขอเพลงหนึ่งอยากให้อาจารย์ไข่แล้วก็มาริโอน่าร้องเพลงนี้ซึ่งโดยปกติน้องคนนี้เขาไม่ค่อยได้คุยเรื่องเกี่ยวกับบันเทิงเท่าไหร่นะฮะก็มุ่งมั่นทำงานทางด้านของการข่าวแล้วก็เขาไม่คิดว่าเขาจะฟังเพลงเพื่อชีวิตของผมดูแล้วแล้วก็บอกติดตามอยู่แต่ว่าไม่ได้เคยบอกเคยเล่าให้ฟังน้องเขาชื่อว่ากฤตลาวิวันที่เป็นบอกกองข่าวแล้วก็ขอเพลงนี้สำหรับการแสดงในวันที่6ผมก็เลยเลือกเพลงนี้มาปิดท้ายกับทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ในวันนี้และขอบคุณทีมงานทุกท่านกับคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองฤทธิ์ทักษันจันทร์วัฒน์วงศ์สว่างสมเกียรติธรรมดีมอมิพาเทียบแสนเต็มใจชมันยมเหลืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินไนติยาช้างน้อยนักเดินทางขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์รัฐมนตรีจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมวิจิตรรุ่งสมัยเรายังเป็นนักเดินทางคืนนี้หลับฝันดีครับท่านที่ยังไม่หลับหรือจะตื่นมาในช่วงตีสองก็ขอให้สมความปรารถนากับทีมที่จะได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในปีนี้นาติสวัสดิ์ครับ

รุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูโชเปอร์
1: เมิร์ซุงคา
3: ปอกว่า
1: เนาะซง
4: ปูดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

การพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: าลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ý trọng mong mua ký tàu xa cứ nạ văng giữa thái

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลวเอาเก่งเร้าก
2: ็สปสช.มอบวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตรารู้ใจยอดเถารู้จีหลินดูหมุดซอจั่วหลินดูสุดชั่วชงต่อจอมั่วบัดทองอย่าลีจอป้อนเหนือเสียงเมียวมั่วเปล่าหลินใหญ่หมู่จอเมียวมั่วเตาหลีจออ้อชงจอมั่วม้อเรือรังส่วนเล่งจะให้เหล่าเราลัวอย่าลีม้อปอดอุดตันเรือรังม้อหักปอม้อเปลือม้อสอนชาหรือเฮาม้อเต่าจอม้อมะเร็งเทียตาตอกคอจอมอนชากาจีเราจอมัวนุญูเราจอจีชงใจหมูจอเสียองค้าต่อเฮาวัวป้าถูกเข่งจุดเตาจอมอโรคทาลัสซีเมียเอชไอวีเทียบจอดหยาเท่าอีโปเกลูนุ่นสีเตาเดาสปสชเบอร์สตงยออีเป้เป้ศูนย์สปสชเขตเชียงใหม่ยอศูนย์จีเป้ออยีจีเป้จีจีด้วยน้องหลักจึงม่วงเบอร์สตงเตาจอถูกหลวยเย็นยออีเตาศูนย์ศูนย์เทียบจอม่วงมอหรือเฮายออีเป้ออเป้
3: เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเตเชือไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ชีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ทงเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเตาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเตเชือไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเดาตุ้มเบอร์สุต้องสุนชื่อเป้อ้อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ้ออ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

สุดต้องจัวสังชัวหูเตเชิดไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่ลู่เชื่อเหอฮาลุมงอินูไปหาอ้อจ่ายังเสิร์นจูไปหาเถ่าเชื่อเหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถ่าเชื่อเหอเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเติมเดาช่างเอเอ็มเอ้อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเดาหนัวมงยอเป้ลูมงสวดเล่าโชคกันนงเต่า

ย่อส่งอีจงแหนจุกดินิ่งจางสวดเล่าจัวหนูวันจันหนูติแนงเก่ารู้ช่างคลีนดูสงอเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหนูนวลย่างจัวรู้จัวหลีซาเจ้าตุจ้ากือกังหนูนวลย่อยย่างปีกินย่างจัวรู้จัวหลีซาช่างตุจ้ากือกังปีกีย่อลาสงหนัวย่อแนงสงเดอหนัวกูยอชัวเสงว่างรงชาจากังจอนดูสูต้องจัวฮาลุมงดอกรู้เสงเชงใหม่ตวนซื้ออีจงน่ะจุกุติกุตินิ่งจางสวดเล่ามาวันเตหนัวหนูเจ็บกูเต้าจอจ้ามีเสงว่างอีช่างหลุดจ้ากูมัวลุ่มเบหตาอวนยังเกตเล่มากูมัวจะหลุดจอจะเปสวดเล่าเต้าลูกงเกลอเจอัวเกตั้งเล่ามาวันเตหนัวหนูเจ็บกูทอเปจอน่ะจุกตินิ่งจังพงยืดสวดเราจะหาจอคือเมนนงฮาใช้ย่อจะหูเพจเฟซบุ๊กเราชื่อจอคือนงฮาใช้ย่อจะหูติ๊กต็อกมาทอมเมสวดเล่าปังจวบกดไลค์กดแชร์อีเลงอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตซ์มาอวดชมดาวจัวเมสดสวดเลงสวดทุกือลุนโจกุญอัวพงยูอัวเกลูปังจัวชังกังดูสุต้องจัวฮาลุมงดลูเสงชังใหม่มากูหวังให้เจสาหตาตังกีนัวเมสดเล่ายนโจกุญอัวพงยูอัวเกเถาปีมงจูจัวเถาสาวมาจวนซื้อนัวหนุ่ยเจมกูย้อลุมัวจ้อสูสือจ้าลูถังจัวเปสดเล่าเต่าเป้ามาจังสูสือเท่าเด้คือกูย้อจ้าลูถังจัวเปสดเล่าเต่าเป้าหนุ่ยเจกูยออีจ้างสูสือคือหาจูนดาวจ้อบัตรสวัสดิการแห่งราชมายังตังลูนุติเก่าช่างหนุ่ยเจสดเล่ากูเต่าเป้าเหรอหาตาเมลิงตือเต่าจ้อบัตรสวัสดิการแห่งราชรอชื่อชื่อเต่าจ้อบัตรสวัสดิการแห่งราชเหล่ามาตังชื่อนัวหนุ่ยเจจ้อหนูจื้อกระทรวงการคลังปกุเต่าเต่าตัวเจ้งตงหาตาเมลิงตือคือผ่านเกณฑ์คือเมเต่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลุดช้าหนัวคือย่อจ้อชงออเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจ้วนหนัวหนุ่ยเจจ้อหนูจื้อปัวหาตากว่าเมยัวจู่เต่ายืนยันตัวตนอวนเต้นูวันที่เก่าอลุอีลินดูชงออเช้งจื้อปัวช่างเจ้าหนัวผ่านตู้แอปพลิเคชันคือย่อเป๋าตังฮะธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารสงเคราะห์ฮะธนาคารอิสลามนัวเนอร์มาจอขอเชิญคือกูตาหาตังนัวหนูเจมเม่ยืนยันตัวตนผ่านคือกูตาหาตังนัวจอคือย่อจอช้าซื้อจอช้าซื้อคือหาตาเม่ผ่านเกณฑ์เหล่าเอเม่เตาเหล่าหนูเจยัวจุยืนยันตัวตนอวนเต้วันที่เก่าอลุอีลินดูชงอเชงจื้อปัวช่างเจ้านัวเนอร์หัวจอคือหาตาเม่จื้อผ่านเกณฑ์หน่วยเจ็บมั่วเป็นสื่อยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านเตาจวนเดาเว็บไซต์คือยอโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฮะตูแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอวนเต้นูวันที่เก่าทอเสืออวนเต้ไม่จะคือยื่นตึกทบทวนเราซื้อยื่นอุทธรณ์ดาวนุเจยศูยื่นอวนเต้นูติไปเจ้าอีรู้ช่างหลินตู้หนัวหนอเจยมมัวรู้เสือเห่าคือหาตาดำเนินการแก้ไขกวดตั้งภายในไปเจ้านูเจเท่าคือจอหนูจื้อปัวทบทวนสิทธิ์ตั้งโลเอเมยื่นอุทธรณ์เอจ้าเมเต่านุเจจอหนูจื้อปัวยศเต่าตัวช่างเต่าหอหาตาเมยัวเต่าฮะจือเต่าจวนเดาเจ้าต้นแห่งคือไม่ยื่นอุทธรณ์จวนจือหอยัวเต่าฮะจือเต่านุเจป่วยยัวเต่าตัวช่างเต่าจวนนู้วันที่หนึ่งเก้าอีรู้จั่วหลินดูชงออเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วมาเจ้าต้นแห่งคือหาตาเมเต่าจ่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ่อหลือช้านุเจเมยัวมั่วเป็นสื่อซื้อ
ต่าหยดซื่อนูติอีลูกเก่าลินดูมองเหาะนูติอีลูกเก่าลินดูชงออเซงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วมากูหอมมัวจะหลุดถังเลยหนัวจวมสวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวเหาะเอเมเล็งตือจึงข้างชาขอตื้อเลยจ้างเนาะเรากูหอหนึ่งตัวเต่านะหาจูนเดาจ้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมากูหอมมัวจะหลุดถังเลยหนัวจวมสวดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวหนูเจ็บกูยลูจออีช่างเกลอเจจัวเป้สุดเล่าลูกงเกลอเจอัวเกเออีปลาจวนซื้อโนเจกูหมางจ้อกลางลุมมัวอีจ้างสูสื่อจวนซื้อจะหลุดถังจัวเป้สุดเล่าเตาเป้าจวนซื้อเหรอเอกูจออีช่างชัวปังเซงกูยอตูนชัยปังเย้งชัวย่างอีช่างชัวปังเซงกูมัวลุ่มเบฮตากูเจ๋งยูก็ลู่ชัวจ้างมากูมัวช่างหนัวจะหลุดจอจัวเป้สุดเล่าเตาลูกงเกลอเจน้องอัวเก

มาตรอกางลูมัวอีจ้างสู้สื่อเจ้าลูทางจัวเป้สดเราเตาเป้าอ๋อกูตรอกางลูทางฮาจูนเราเจ้าตัวหนึ่งคือมัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฮาตามยอฮาตามิยอจอกูคือไม่มัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฮะจอดช้ากูซื้ออ๋อคือไม่ลงทะเบียนเราเองไม่ชื่อเตาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีชื่อผ่านโรเจจอหนูจื้อกระทรวงการคลังปัวกูฮาตาตั้งชื่อนัวปัวเตาบ้างอีลูลูโครงการคือจอตัวหนึ่งคือชื่อมัวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะปัวเตาซื้อคือยอลูโครงการฮูฮาตาไทยช่วยไทยพลาดเจกูมัวลูโครงการหนัวลูเตาใจลูตั้งจั่วจั่วฮาหนัวมาตั้งชื่อนัวจอหนูจื้อปัวเตาบ้างคือฮาตาอยู่ยัวเล่งมั่งสำรวจหนอเองเร่งรูใช้ชัวจัวจอคือเต้เท่าเอเมเต้าเจ้าจ๋าสิทธิ์เหล่าเอเมกูยื่นอุทธรณ์รอจื้อผ่านห้าหนูเจยอจอคือจื้อผ่านหนูเจชอเจอป้องช้าหนอจอหนูจื้อปัวหาตามั่วลูกโครงการไทยช่วยไทยพลาดยัวลูปังจัวห้าจัวลูหยิลินดูฮาลูจัวลินดูมามั่วเป็นสื่อคือหาตาเจ้าเล่คือจอหนูจื้อปัวเช่าเจเจหนูเจปัวหาตาสามารถรับสิทธิ์ได้ทันทีหนอตัชมายัวจูเต้าต่อจอหนูจื้อปัวชะล่างจ่อขอโครงการหนัวจอมึงกลางจัวครม.ลู่ลิเปียตอนเดเราชื่อลู่ลิเปียนวันต่างหอคือจอหนูจื้อป้ออยู่ว่ามั่วเก๋ชะล่างเดี๋ยวจอหนูจื้อคณะรัฐมนตรีหาจูช่างหนัวคืออยู่มั่วเก๋ปังจัวจวนจอเปเสงคือหาตาเม่มั่วจอบัตรสวัสดิการแห่งราชตัชมาเม่ลงทะเบียนหรือช้าหนัวเอเม่จื้อผ่านเลยโลเม่จื้อเตาเหล่านุเจป้อมั่วลู่โครงการหนัวลู่ปังจัวหนัวหอมายศจู่เตาต่อลู่ลิเปียว่าหาตาจอหนูจื้อปัวชะล่างตังเอซองเลยจังเหล่าตัสมาเจ้าเลยเบื้องต้นคือจอหนูจื้อปัวเต่าต้วนถั่วเต่าหนูเจ็บปัวหาตาปัวหยัวแข็งจัวรับสิทธิ์เตาหลอหนูหอมาขั้นตอนปัวกูอยู่มัวหลงเป๋าอัวขวยย่อย่องหยีจัวจอเป้เสียงสุดเล่ามากรอกยูเล่เลขบัตรประจำตัวประชาชนซื้อหนูเจ็บกูรับสิทธิ์เตาเหล่าจื้อช้อลงทะเบียนกลัวช้าเหล่าหนูหาจูรู้โครงการไทยช่วยไทยพลาดคือยูรูปังจัวจัวจอเป็นเสียงคือหาตาชื่อเตาจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหล่าหนอมาขอหนัวยอดเอี้ยขอคือจอหนูจูโปยัวลุงปุ่มมัวเก๋ปังจวบปูจัวจอเป็นเสียงสดเหล่าตัชมาเมลิงตือคือทองเลคือสู้ทันเตกูเตาหาต่างหอหาตาเมชชื่อเตาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราชื่อพานเกณฑ์หนูเจยื่นทบทวนเนอร์ปัวหาเจงปูรู้ชื่อเหล่าจัวเมยื่นทบทวนมั่วเต้งเหม่งดันเต้าเกินเก่าเลยคือย่อจัวปูเตาหาตามมั่วจะไปเสียงม้วนถั่วเต่าจัวเสาหัวเสาจวนตอนเต้าเกินเก่าหาจูเถากือเมตตรวจสอบเมลิสิตหนูฮ้อนเต่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือตรวจสอบนุติเก่าช่างเต่าหาตาเมตเต่าละชื่อชื่อเต่าเลยจังโนมาติเล่งชื่อเต่าชื่อหาตาหนูมั่วขอคือหาตาเมตมั่วเช่หนูฮ้อเมตมั่วเช่ชื่อหาเช่ลู่เช่มีเข่าเต่าขอจดจ้อนหนูชื่อป้อเต่ากำหนดจีเจียนตัชมามั่วจื้อจงเล่งเต่าตูหนูเจฮอนชื่อเต็งเหม่งคือหาตาจุ้มมั่วเช่ตัชมาระบบปวดแจ้งตัวหาตาก็มั่วเช่หนอเต้เถามั่วก็เต้กือเต้ตี้เต้วิเต้นเจ้าโลปัวหอดถอกัวก็ปั้งจวดหยัวจบปัวปมมั่วก็ลุ้มเบ่มึงหยัวหล่อกุ้มมั่วหนอฮะเต้เล่งมั่วเช่ตาตัชมาตื้อกุ้งเด่นเด้ลู่เลยเหล่าหนอเจกูอยากขอเต้งเหม่งคือหาตาเอตื้อจ่อๆเหย่มั่วลุ้มเช่กุ้งซื้อฮะเต้เล่งเช่ตื้อมั่วมัวมึงเหล่าตัชมาลุ่มเปเจ๋งโยก็เลยหนอเจมั่วจอเต็มเหม่งเลยหนวนเตาเหงเลยมาจอหนูจื้อปวดฉาเลยหาตาโยเล่งตือกูเม่นจื้อกรณีกูเม่นจื้อเต็มเหม่งเดี๋ยวจอเช่เลยหนอหอกว่าเม่เมืองจวนเดี๋ยวกรมการขนส่งทางบกเม่เมืองจวนต่อจอหนูจื้อปวดหนูเจมึงหาจวนจอหนูจื้อปวดหอมั่วเจ้าหน้าที่ปวดยังเป้าหาจู่ขอเต็มเหม่งหนอวิโยหาตาจอหนูจื้อกระทรวงการคลังปตื้อประสานเมืองจวนจอหนูจื้อกรมการขนส่งทางบกเหล่าเจเมียงกลางเมเลอ่านเต้าเต้าฮะตินเต้าเต้าคือเต้าเถ่าคือ
จอมดองเต๋อคือจอดเชโลเลนเต๋อจอมมุงตรวจสอบเต่าจนเต๋อจอหนูจื้อกรมการขนส่งทางบกปะตรวจสอบเก้าซื้อจื้อตังยาเลยเนอะมามึงตรวจสอบมาปุ๋ยว่าใช้ไม่เจาะข้อมูลหนออาหูระบบมาโยฮาตาเจาะข้อมูลมือจึงย่างเจ้าเลยคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปะเต๋อตัวฮาตาก็มัวเช็คเขาเจ้าเลยคือรัฐบาลปะเต๋อกำหนดเลยโลหนูจีก็ชื่อเต่าขันเต๋อก็มัวจอจอคือฮาตาก็มูตรวจสอบต่อขนส่งปัวจะรู้อวบปอเท่าหรออวหลักฐานคือก็อยู่ว่าจะมูซื้อยื่นอุทธรณ์อีหรือจวนซื้อห้าหนูเนาะมาเล่นถือคือเมนซื้อเต็มแหม่งเล่นเต๋อฮาจูจางเช่หนูเจเมืองเต่าจวนเดอกรมการขนส่งทางบกปัวหอปัวอยู่ว่าชนจั่วปุ๊ดเล้าจะเมเลจื้อต่างยาเลยเนาะปัวอยู่ว่าตรวจสอบเมเลข้อมูลเอปัวมัวเจ้งตาเล่นเต๋อเนื้อยอฮาตาจื้อมัวเจ้งตาเล่นเต๋อหนูเจเมมัวขอข้อมูลเดาจมูกอวปอเท่าหรออวหลักฐานเดาเก๊กังยื่นอุทธรณ์อีหรือจวนซื้อมงฮะหมากูหอมมัวจะหลุดช่างเต่าเลนัวจวนสวดเล่าเต่าเป้าเลนัวหอมัวเป็นสื่อหาตาอ่ะยื่นอุทธรณ์อีชาจวนซื้อเต่ามาไม่อยู่จู่ยื่นภายในนุติไปเจ้าอีรู้ช่างลีนดูหนัวเสือหออาเจปุยยศชนจวบประกาศผลจวนนุติเน่งเก่าอีรู้จั่วลีนดูมายอฮาตาเต้าโลหนูเจยอปีซื้อยอรู้รู้เก่าลีนดูมองหอจอช้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมายอซื้อยอรู้เก่าลีนดูมองเนอะหัวจอกู้หนูเจลิงถือคือไม่มั่วจอกู้หนูเจกู้ซื้อต่อเนื่องเกี่ยมมองเต้าหอหัวยอจอช้าหนูเจยอซื้อรู้เก่าลีนดูมองมากูหอจะหลุดช่างเต่าเลนัวจวบสวดเล่าเต่าเป้าเลนัวหอเอเตเถ่าจอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฝงเต่าไปมองเต่าเต่าเน่าเห็นเลยมาเมียจึงคางซักขอตื้อเลยจ้างเนาะเรากูสองเต่าเต่าฮะเต่าสุดต้องนงตัวเต่าหอเอขอตื้อคือกูมั่วข้อมูลรายละเอียดเอกูเตเต่าจวบเมนูเจกูกูหยอปังจวบสวดเล่าเต่าชูมายอฮาตาเตเถ่าเมนูเป็นอย่างตัวเอกูชูมั่วข้อมูลเนาะเจกูหอถอรู้ชื่อเหาจอมือเชิญช้าจอข้อมูลเอมาเลยดอกกันลูเต้จวนสดเลยเต่าเป้าหอเอจวนซื้อนัวนุเจกูหอยอยู่มัวฟัวจวดเลนังกุญยอจวนพังเก่าเต้หูเต้เฉยไทยจะหลุดถังจวนซื้อจวนเปสดเลยเต่าเป้ามายอจวนนู้นัวแต่พังเก่าเต้หูเต้เฉยไทยจอหนูซื้อคือใช้ชัวฟัวจวดเลนังกุญถั่วเต่าฮาเลนัวฮาตายอจวนนู้นัวนู้ตีเน่งเก่าหอมากูมัวนังเน่งเก่าจูเน่งเก่าจื้ออนุติปีรอนุหนัวนุติเน่งเก่ามือจูนยัวนุติเน่งเก่าจื้อหนูเจ็บยัวมั่วนั่งเตาหอนั่งยัวย้อจัวคือยังเลเจ้าเจ้าจูยี่เจ้าเฟ่งปวนเดอะไทยแกลงมั่วเก่งขอเชิญมานั่งยัวลู่ลู่เฟ่งเตานั่งยัวลู่จัวลู่เสงแม่ห้องสอนลู่เสงเจ้งใหม่เจ้งไห่พะเยาน่านฮะลู่เสงต่างมาฟัวจัวจ้านุหนัวย้อจวนเดอะคือยังเลเน่งเก่าอ้อจูเน่งเก่าเจ้าองศาจ้อฟุ้ยจัวกู้ย้อจัวกือเย็งเลเน่งเก่าช่างจูไปจูเจ้าองศาฮามัวจวนเจ้าเลนเต่าเก่าจูเน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮ้อมากูทงเลยคือหาจ้อนั่งนัวนุเจยัวปีรอจื้อนุหนัวนุติเน่งเก่ามึงจูจัวนุติเน่งเก่าจื้อมานั่งยวนเต่าเน้อย้อจัวเจ้าเจ้าจูยี่เจ้าเฟ่งปวนเต่าไทยแกลงมาวิเลนเต่านุเจสวดเล่าเมย์ยัวเต่าใช้ชัวเมตุเก่งตัวชงนางลูลูเตเถ่าย่อจะเพจงต่อช้ามาฟัวจวมปีจ่าปีหนอฮะฟัวจวนนือหลงเป้าอวดจวเป้มัวเป็นสื่อเต้าใจจ่อเขาทัวเต้าจื้อฮาเชิญจื้อลุนจื้อกูเต้ามาวิเลนเต้าใช้ชัวเมตุเก่งตัวชงเนาะฮะเต้าเก๋มงขอตื้อนอลอยอยู่เต้าสวดสื่อจวนดอกเก๋จังก็จังเชยฮะเอเมย์ย่อจะเขาเชิญตื้อฟัวจวจงเลยจังซื้อชงเต้าเต้าฮันเต้าสื่อตรงตัวกงเก๋เราเช่ทางเปะเต่าจวนหนึ่งดูสู่ต้องจัวฮาลุมองแต่รู้เสียงจังใหม่เต่าหอเต่าตัวเต่าจวนดอกตุ่มเบอร์สู่ต้องกือยอมสุนจื้อเป้อ้อยางเจ้าสุนช่างฮ่าชมต้องเต่าตัวเต่าจัวถูกเพจเฟซบุ๊กหอคอมเมนต์ตัวเต่าจัวเพจสวทเชียงใหม่เอ็มอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตฮ่าจ่อพงยืดกือยอมจะหูติ๊กตอกแล้วเมกูชมต้องเต่าตัวเต่าหอเต่าแมมกูหอก็เชียงเต้นต้องเต่าเมน
นลอกูหอเช่าตัวเตาเออิปลากูก็แย่งกูใช้หนูเจกูมาหมั่งลูเตอ่านต้องเตาจัวเปจอนะจุกตินิ่งจังพงยืดสดเหรอเอจวนซื้อนัวหนูเจกูหออยู่ว่าจอกังลูจออีช่างเกหล่อเจจวนเปสดเหล่าเตาลูกงเกหล่อเจน้องอัวเกมากูยลูจออีช่างซัวปังเสงอาเจเลอีเลงอีเลงพงอยู่คือเตาถอตัวฮอถอใช้มินชือได้ถอฮอจืออีเลงพงอยู่อีตุนาเจเตาถอตัวมาก็กูฮะตาถออีช่างอีช่างเกลโลเจกือฮะจูนเตาคือฮะตาเตาตูจือกัวยังกัวชั่วหนอกัวยังกัวชั่วหนอมากูฮอใช้มินชือฮอเออกูมัวช่างอีช่างชัวปังเสงคือฮัจูฮัตาจื้อกัวเย้งมากูมัวช่างหนัวมัวจะลูจออัวก็ตูแฮมัวจะลูจออัวเก๋หล่อเสจจวมเป้สดเล่าเตาลูกงเก๋หล่อเสจน้องอัวเกมาช่างหนัวยัวมัวจอจัวตูนาเจเสงมงย่างย่อจัวลูจอบ้านเก่าอ้อลูเสงตากมาก็กูฮัตามัวฟีจัวก็ตูนาลัวย่อจัวลูจอบ้านจัวตองจูก้อนนงแฮก้อนหนาแฮหนัวตองจูน้องเอหาจัวหนาฮาตาออตุนชายนี่เตาออตูเว้าคือหาตาก็ก็ยังก็ชั่วเอเล่นน่ะชอตูชาหนอจุมัวนี่ยอจุมัวมองมาชะเลเตาจงเล่นเตาหนูมาสังทออีช่างเก๋หล่อเจเล่นเตาหนูมากูฮอบ้างเตาอีช่างชั่วบ้างเซงหาตาจื้อก็ยังมากูมัวช่างหนัวมัวจะลูจออัวก็ตูห้ามัวจะลูจออัวเก๋หล่อเจจวบเป๊ะสุดเลยลูกงเก๋หล่อเจน้องอัวเก๋

chuẩn sư nua nụ chè cụ hò dù á lù tên tóng tân đào bê chó nạ chứ cứ tên nên chẳng phong dư sốt là cứ mê hò đào sư tông ha sông tông tàu tùa gồm kế lô dê thằng bê ua kê hò mà uốn tên nua nụ chè mây tù nạ chè à chờ đi cũng chú tàu lú xua nụ chè nhó cho lú xỉnh lầm bàng hò vì dù hà ta chân chú cắn nông lờ mà ý tù nạ tài nhó cho lầm bàng có cùng đào sư tông tùa nông hà chùn đào chó bà sơ vơ đi can hèn ran ha cháu lút lăng lút su bố tua ha mà ở trong tàu họ ha chữ mong giờ ý từ chữ trẻ sinh chung nhớ chùa bà kha cầu đã lút sinh tà quân đầu sư tông tua công kế lo xe thằng bị ở kế ha mà ở trong tàu cứ họ khá tua họ ha mua cho phong dư cứ sông tông tàu tua à ý lên phong dư sử lũng bê hà ta mỹ à sông xì lị vông có cú hà ta nhớ sông ho có nhớ chùa viên bạc bao phố chùa sơ sông lê nọ thỏ y sang kế lò dê ha mà y bà cũng mua sau chê chè nó chê cũng băng tàu cũng mạng cho chùa bế sổ tàu cũng kế lò dê ua kê ó ua trong tàu cho mê cho chông cần cầu cứ mê hai nhớ sông tươi cho chông hẹn chê của yếu trừ tùa mê bê ná ha giữ mong yếu y lên phong dư chút tì phong có cụ hạ tài nhớ sông ó có nhớ chùa à long san nàng lù lù y mỏ lò lê nọ mà ua trong tàu cứ họ khá tùa ó ฮะ อีเล็งพงยืมแม่การก็กูนงตัวหาตาอ้วประกันจวมนะฮะจือเอจุมัวเฝ่งเตาจอบัดเดาปลุกเดาหนูหอมาเจ้าเลยคือเงื่อนไขอีข้องเงื่อนไขคือยอดชวนเดาลูกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาปัวหาตาย่อมั่วประกันชีวิตหนูอวยประกันชีวิตอีลูกชงก็เถยอดชวนเดาอีหวังอ้อหนูเจ็บคนเดาย่ออีเงื่อนไขคือยวดชื่อเตาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนูหอมาวิเลนเดาย่อหาตาเมื่ออวยประกันชีวิตจัวเมื่อหน้าเมื่อจื้อล้อหนูเจ็บไม่น่ะไม่จื้อกูยศชื่อเตาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลนเตาเนอะมากูหอมมัวช่างเตาเลนวะเอวช่างเตาจะไม่สดเลยคือไม่กูช่างเตาเตาตัวเอกูนี่ก็ชื่อยังยังไม่จอนเตาเตาไม่เล่นตัวคือไม่烧多温的，要做上烧了，一股直播，可当到个咩烧多个出现，啊，对咩，那了咩股炒多啥哦，一我撞到做咩，错错啊，零错多嘛，就朋友个要做胡，啊，低档嘛，低头股哈，个出现，啊，人咩撞到到，一到一要不啦，啊，股哈，晒面子，一要股补，可个咩烧多那只股跌哦，或者个股知道，啊，补一股知道跌，那了一要不啦。กูตั้งรายการกูมาเลยลูเต้เจ้าพงยูกินยอดจะหูติ๊กตอกนะมวยเล่นพงยูลุงเบฮาตาตูลุยอดเลก็ฮาตาย้อนช่องก็ย้อนจวบอุ้มเปียนมาก็ฮาตาตั้งกีนัวนางจูลูเนาะฟัวจวดจ้าฟัวจวดกูจะร้องเลยฮะมาอวดช่องเตานะคือหอขาดตัวฮะอวดช่องเตาจวดเจ้าพงยูคือเม่สุดเลยปังจวดช่างกลางดูสุดต้องจวดฮาลุมมองแต่รู้เสียงเชิงใหม่ฮะปังจวดเชิงกลางกูดูติ๊กต้องฮะมาอวดช่องเตาอ๋อเอจวนซื้อนัวหนูเจกูหออยู่ว่าจอกังลูจออีช่างเกลอเจจวนเป๊สุดเล่าลูกงเกลอเจอวยเกอีปลามาเลยลูใช้จนต้องเตากูเมียเช่าตัวมาจอกังลูเต้นต้องเตาจวนสุดเล่าอ๋อมากูหออยู่ลูจออีช่างซัวปังเสงมัวลุงเบฮตาอยู่หนะฮะจื้ออยู่หนะจื้อเตจ้างจือมาอยู่มัวช่างนัวจอตัวอีแรงอีแรงคือเตาถอดตัวคือสืลุ่มเบฮาตาไหมก็ถอดตัวย่อตัวหูติ๊กตอกอ๋อมาก็กูฮาตาม้วฟีตัวก็หนาฮะก็จือย่อตัวติ๊กเชลอตัวตอนรู้ก็กงเกลอเชน้องอัวเกนุเจกุ้งบางเตาเลยกูเมื่อช่างหนัวจะหลุดจออัวก็ตูฮะม้วจออัวเกลอเชตัวเปสดเลยลูกงเกลอเชน้องอัวเก

0: mà cô ở trong đào chùa bé chó nè, chứ cứ đi ninh chẳng phong dư xóa, là cứ mê, luôn rồi cũng nhó ua phong dư ua kê, lúc bán chùa chẳng ràng thù, sử tông chùa mà, lúc sơ hở tăng lâu chê, à chuẩn chứ mê bảo lê nua sư, ế y chẳng thảo lúc sơ hở, cầu sáng tên chú cầu y tế, mà trọ kháng luôn chứ nà luôn bao nhà chùa, lúc sơ hở đào hó, à chê cú hò muôn, tù sử tông chùa tăng kì nua, sau bảo lê nua lợi sư, bê mà trọ kháng lù xương dứt lùa, ua trong đào suốt là nhỏ rộng.
1: การแห่งรัฐปี2569วันแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณ

0: น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมี

0: แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
2: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการประปานครหลวงเตรียมพร้อมรองรับการลงทะเบียนยืนยันโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569รับการใช้สิทธิ์ค่าน้ำประปาในวันนี
3: ้นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการให้การประปานครหลวงเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการช่วยเหลือตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในรูปแบบออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลในการช่วยลดภาระค่าน้ำประปาและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงด้านนางสาวสุวราทวิศีผู้ว่าการประปานครหลวงกล่าวว่าผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์ไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทรัฐสนับสนุนตามยอดที่ใช้จริงส่วนกรณีที่เกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทรัฐสนับสนุน100บาทและผู้ใช้สิทธิ์ชำระส่วนต่างเองหากเกิน315บาทจะไม่ได้รับการสนับสนุนและต้องชำระค่าน้ำประปาเต็มจำนวนทางนี้ผู้มีสิทธิ์รายเดิมต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์หากลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมจะเริ่มได้รับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมและจะได้รับส่วนลดในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกันยายน2569ผู้มีสิทธิ์รายใหม่หรือผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนกับธนาคารที่กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้ระหว่างวันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายนเริ่มได้รับสิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคม2569นันทิกากิตตาโลรายงาน
2: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยผลสำเร็จการอนุรักษ์เต่ามะเฟืองที่เพิ่มขึ้นถึง6เท่าช่วยฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลเพิ่มร้อยละ30
4: พลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาผ่านมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยณศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบนสำหรับการอนุรักษ์เต่ามะเฟืองกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดำเนินมาตรการดูแลแหล่งวางไข่เฝ้าระวังภัยคุกคามอนุบาลลูกเต่าและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างต่อเนื่องส่งผลให้จำนวนแม่เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยประมาณ30ตัวต่อปีเป็นกว่า170ตัวต่อปีหรือเพิ่มขึ้นเกือบ6เท่าสะท้อนถึงความสำเร็จของการฟื้นฟูประชากรเต่ามะเฟืองของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมขณะที่การฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวตังเข็นจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญของพยูนได้นำองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ปัจจุบันพื้นที่นำร่องมีการฟื้นตัวของหญ้าทะเลมากกว่าร้อยละ30และมีเป้าหมายขยายผลเป็นต้นแบบการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่ใจฝั่งอื่นๆของประเทศปิยาพันยางเทียนรายงาน
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศสเปนเฉือนชนะอาร์เจนตินา1ประตูต่อ0คว้าแชมป์สมัยที่2ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ
5: ่การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและอดีตแชมป์โลก3สมัยกับทีมชาติสเปนอดีตแชมป์โลก1สมัยโดยเกมนี้ต้องยืดเยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษก่อนที่นาทีที่106ทับกระทิงดุมาได้ประตูชัยจากจังหวะวอลเลย์เต็มข้อของเฟรันตอเรสพาทีมเฉือนชนะอาร์เจนตินา1ประตูต่อ0ผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่2ได้อย่างยิ่งใหญ่ต่อจากการคว้าแชมป์โลกสมัยแรกเมื่อปี2010ที่ประเทศแอฟริกาใต้พร้อมยุติการรอคอยแชมป์โลกที่ยาวนานถึง16ปีปุริภัทรสอนการรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: 30บาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง30บาทรักษาทุกที่เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดคอเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรและรับยาตามอาการ32รายการไม่เสียค่าใช้จ่ายเพียงยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์30บาทรักษาทุกที่หรือร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยสอบถามเพิ่มเติมโทรสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ

小花不赖花花，你是我如此的花不老。阿我你是我把嘎咕我们家他进买啊สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าโดจ้างาแน่ๆเบอร์สมโมควานีเจโมถิควาโดที่โมลองโมเมญาญีโมควานีสาโมที่ยิมาคือญีควาด้วยงาแน่ๆที่ควาที่โมลอที่ควาหน้าที่ยิควานีหน้าเนี่ยสะดวกอาทิตย์ทาววิทยุมือจับเบอร์ไงยี่ระบบใหญ่ AM ยี่ความถี่เบอร์ที่ตูลิฮะสี่ชั่วโมงกว่าจูเนียนุ่นละติงทาวระบบไลฟ์ส่งไงฟิสิบุยเพียบเบอร์ไลฟ์จะยี่เพียบเบอร์สปทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์นี่แนวเฉพาะท่าไลฟ์สุติงสัวท่าวิทยุนานาจัสระเฮข้อความงอไงมาอันตัวจัสมแบงไงงูปุ๊กทับปุ๊กไงถ้าไลค์สวยติงสุดบ้างไงวันสุดแพ้วันเช้าวันที่ดีนี่คือไงกดไลค์กดแชร์เช้าวันง่ายวันเช้าวันแรกคือมันม้วนไงที่นี่นี่เนี่ยคือวันเช้าวันถ้าจังหวัดเชียงใหม่แจ้สวยไงที่นี่คือที่ชื่ออำเภอละมาแจ้สุดบ้างคืออำมาขยันที่นี่ฝาละจำโม่บ้างไงทุกอย่างกลงทรัพยากรธรณีไงย่าคือเตือนฝรั่งไงที่ซื้อโซนี่ขวัญนี่คือซื้อสิ่งเสงาไม่ค่อยเยอะคือนี่มีเสือวันที่ชื่ออำเภอมาจากสุบะคืออัตยาฝาละบะเชงมหาลีบะคือน้ำท่วมยามาอันยันยามางออัตยาเทียวดินสไลด์ยามางายุติกาบะคืออำเภอเชียงดาวงานี่กาติกาบะคืออำเภอฝางงาอัตยาคือสากาติกาบะคืออำเภอแม่แตงงาอัตยาคือลีกาติกาบะคืออำเภอพร้าวงาหัวกาติกังบะคืออำเภอแม่อายงาที่นี่ถูกกาติกาบัญญัติคืออำเภอชัยประการไงชื่อกาติกาบัญญัติคืออำเภอเวียนแหงเวียนแหงไงทำไมคือชื่ออำเภอที่ย่ากรงทรัพยากรธรณีเตืองอินฟลามาคือเอาที่ชื่ออำเภอมาจากส่วนใหญ่คืออำเภอที่ย่าฝาละจำโมบริงไงติกาตัวบัญญัติคือมือหาคือพันเลียบัญญัติคือไงอันจะเจอมาดูงอที่นี่คือดินสไลด์ยังมาหรือไงจะสุดจะมาบ่เหรออามุโมเหรอแทจาระไงจะเปลี่ยนความมึงฮะแล้วขึ้นเรียบบ่เหรออันจะประโยชน์เหรอว่าบ่เหรอทีเลยจะกินหน้าว่าทีเลยฝาละน่าไปเชียงไงมึงก็ต้องมาเจนเตือนเชียงไงเดี๋ยวว่าอำเภอเชียงดาวจะสบเหรอติญญาจะหมดช่วงไงทีนี้ที่ถึงมองก็ไม่อยากเหรอทำไมเมย์ชิมเมย์เหรอทีเลยปากกาปีมาจางไงอามาซาว่ารัฐบาลเอาแท้มินสุตปูมังไงอามาเหรอทะเลล้านยังไงเอายิ่งใช้สีทำมายีลาบุษงาเธอตรวจเชื้อ HIV งาอีนันทำมากูลาบุรงาติโกมาเคยหนีควายิ่งผิวบุมาเชงงามาเคยเปิดเปิดทะเลกูยังงาเอารัฐบาลควายงาอาชีพผู้ดูมาเคยอำนาจที่สถานการณ์งาผู้ติดเชื้อ HIV งาเหนือซุงมันยังเคยสิ่งยิ่งติโกมาไงนี่ตรงหัวเนี่ยชดเชยคมาเหรอที่ที่หาว่าเนี่ยเคยฉีดหาจะไม่เหงอนาทมันหนึ่งสิบเนี่ยเหรอหัวแสนลีมือฉีดตัวมาซื้อเรื่องหนึ่งหรือเปล่าใช่ไงอาทิตย์นี้เธอพันหนึ่งส่วนเนี่ยเหรอที่มึงสาตัวมาซื้อเรื่องหนึ่งหรือเปล่าใช่ไงนาทมันอันลูกควายอันลูกควายยืนเหนือรับไปยังไงเธอบอกว่าตันเต้าควายยืนไงมาป้องกันยังมั้งอ่ะอันลูกควายยืนนาทมันเสื่อมความมาอาทิตย์เนี่ยเหรอบอกพี่ว่าอามีหลายยี่กุ้งยี่ลาบะเฮปิฮวาโอปัตตุมุลยังงออามีเฉยๆทีเลยลาสายยามางออาทิตย์ยี่จวบไปเชิงงาที่ยี่ที่ถือมาบะเฮโอถ้าซื้อลงบะเฮสุวายีในเสืองอป้องกันยามาเฮงงาตะกึมาเกินหนึ่งเลยมาเฮอาทิตย์มาทีลียี่นางาที่ยี่ยากการเฮงงาตะกึมาลงในไปเชิงงาอาทิตย์ลียามาเฮบะฮอกว่าโอลูกเอ็นานหรือยี่เชื่อมาเฮงงาเฮที่ที่ทีเลยยี่แหละไปเชิงงาอาจจะไปเหรอมาเงี้ยเอาติโกมาหนีควาทีเลยยิ่งยิ่งฉีดมากรกุญยังไงยิ่งนัดมาหนึ่งมันหนึ่งมันไงเปรียบว่าหนึ่งไปเหรออลีจอดเหรอโซเฮทีเลยแน่นายเยอะช่วงงานอาจจะไปเหรอเงี้ยมาเหรอเอาจากกวนแบจากเมืองแบกมาเหรอตันต้าของงูมันจะเหรอยี่วิธีป้องกันมาเหรอที่เอาถุงยาหนามาเหรอจวงอ่ะเอามาใส่ไปเหรออนามัยแบกโรงพยาบาลแบกงานโซทีเลยปุ๊บเปิดทีเลยเจียงงานอามาคือที่ป้องกันเย็บงาพมังกันยาคืออาบุพพมมาป้องกันยังไงนี่มันคือยาธรรมทันตะกุมารันตะเบิดหลอดชุมมาคืออาบุที่ปัตตลอดปัตเลือกมาคือนานมาคือที่เจือกว่าเชิงไง
อันนี้เป็นคำมือสามก็คือเอาถ้ามีก็คือเชื้อ HIV ไงหนึ่งสุดเป็นอย่างคือหัวเซลล์มันสิ่งที่ตัวฉันก็อาจจะเป็นคือมาคือยาตัวยาจากบริษัทของงานมาคือวิธีป้องกันยังมาคือจวงอ่ะอันเป็นคือวัตถุที่ดูแลยีสต์ของงานภาพมันก็มาคือนมภาพมาป้องกันยังนี่มันคือยังธรรมตันตาเป็นเส้นยังคือกว่าตันตาเป็นคืองานอินนามาคือเจอของมันยังคืองานสุดท้ายเป็นคือเอาบุกเดียวเลยงาที่เราชิจวงงาอาเป็นคืออามาคืองานดูแลสุขภาพยี่สิบกว่างาอาบุปผิวอาชีพยี่สิบงาคือป้องกันยี่สิบงาแต่มาปีมาสักจุดเช้าช่วงแรกงาอธิบายงามันสักคืออาบุเชื่อความคืองามังกว่าทุกความที่เรียกผัวงงงาอาทำมังกว่านักงานบอกความจะความช่วยเหลือความงาอาบุเชื่อความทำมันสานีฟิบุวัติสูงงาพลาสูทาวิทยุนันจักรสุรคือความงงงา

啊，天热啊，他妈的小孩啊，这他妈比买个是真实。过两年回来，替换你换伢子的比买个不改用啊。啊，我不干啥婚礼事啊，对嘛他啥子啥啊，阿么啥，我那他半夜不拿钱偷骗个。啊，过了年他我没嘛做，万爱说了个。啊，伢过来不和我吃不生个，阿不嘛啥伢和错吃不生的嘞，不用啊。อาทิตย์ปัญญาโอมาตาอ่ามาตาสามสังอ่ะปีขวานโออามุสาว่าไงจะมีมาจูมีมอเย่ไงตรงไงจะเพออังวาโอสำนักงานประกันสังคมยี่ติเลยอ่ารายงานตัวชงอ่ะอาทิตย์ปัญญาปัญญายาเวลาอีดวงมาปัญญายิ่งยิ่งผสมปัญญาคืออะไรที่เหตุสิ่งที่เหตุสิ่งไปคืออะไรบัตรโฉมาติเลยอีดวงอ่ะอาบัตรโฉมไปคืออาบัตรมาคือกู้ตัวบัตรติเลยหัวปุ่งอ่ะโฉดสิบเปอร์เซ็นต์ไปยังไงเอาว่าเอาเงินเดือนยังไงเอาเงินเดือนซ้อนยังไงอาทิตย์แบงก์งบยังไงอามามีมันตัวสูงอ่ะเอาประกันสักคนอยู่สุดไปเลยยิงทีเลยรายงานตัวอีช่องอ่ะอาชีพตัวเขายิงสอดถามเพื่อนเตอร์ทีนะงานอาทิตย์นี้ที่มาเที่ยวชงบัญญัติยาสำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยางานทีมือจะพูดว่ากุญสูเตียนสูทีเลยแจ้งเตยฟลางานอาเมื่อสองเมื่อวันพันเหนือยาเฮมือฮันเลียมาเฮียฉีดซื้อเปอร์เซ็นต์สัญญาคือลีใจบ้างไงบางพื้นที่เนี่ยคือเครื่องเลี้ยอาทิตย์แบงก์ของมันยังมือหาเครื่องพันเลี้ยงของมันยังคืออ่ะมาคือเนี่ยเครื่องฝาลัดจบไปเฉยๆอาจจะน้ำท่วมยังไงอาจจะเจอมาดงอ้อนวัดอยู่บางคนยิ่งสะสมจะลำมาลับปัจจัยกว่ายังมาดินสลายยังมาคืออาทิตย์จบไปเฉยๆอาทิตย์แบงก์ยังว่าว่าพื้นที่มีความเสี่ยงยิ่งกว่าจะสูบของมันยังไงว่าว่าจะเลิกขวบเทียจะสูบไม่นานปีเคยจะสูบไปเหอะมาคันยาติยาฝาละจำโมบังอาปีความมือฮะคือพันเลียบเหอะอาจจะเจอมังหวะที่ลึกนั่งอ่ะที่ว่าเมื่อชิเม่กุหลังช่วยงาอ่ะนอเชนดาวเฮียอะไรนี่สักจะเหอะอาจจะเจอมาเหงาที่สักว่าสักว่าสมุกุมุลับเหอะบุเหอะฝาลับเชิงไงอันเดียบยาเธออาญากรงตุนิยมวิทยาที่ประกาศอยู่ไม่จะเคยงาอวอยข้อมูลที่เรียบสบเหอะมาเหียฝาละงาอวอจะซึ่งจะมาเหอะผู้หมดแต่จะร่างอ่ะเอาลมแบลูกเขิมแบกว่าอาจจะมาเปรี้ยวยิ่งยิ่งหนาล่างอ่ะอยากที่ดีใจฝรั่งไปเหอะมาเหอะที่ดีจำมือยิ่งที่ดีฝรั่งช่องช่องงานอาทิตย์แบกงบมันยังไงนี่เนี่ยเหอะนาฬิปีมามาเหอะที่แหล่จอนช่องงานไปเหอะจ้าที่มูลว่ายี่โมขวานี่สามโมกะแต่ความมูลกว่านี่เนี่ยว่ารายการลิสงโงประกาศกุบธาจิ้มหมายดังอ่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้มหมายว่าไงเอาวิทยุว่ามือยังไปเหอะยี่ระบบยาAM มีความถี่เฮอที่ตุลิเฮียฉีดสุดชั่วกว่าโดยจางอ่ะอาทิตย์ถ้าววิทยุไปเหงาเมื่อสัตว์ย่าจอยสาวกะเฮจอลำโพดอ่ะอันนี้ไปยากว่าเธอปรับแก้ไขที่แย่ไปถึงไงอาทิตย์ไปเหอที่การตัวจะเหอว่าวิทยุเหออิจฉาเหอละมาเมื่อมาเหอที่เกลือบดงอ่ะทำไมยากที่ใจฝรั่งอ่ะอาทิตย์นี้ถ้าวระบบไลฟ์สบเหอปกติที่ตรงอ่ะอาจจะปัญญาจ้าที่มุลังอ่ะหนีมุขวานีสามเมื่อวานคือถูกความมุลังกว่าวิชาข้อพัฒนาหน้าสูตรตีนสุดละคือคือบุ๋มงานนั่นละคือโดยชีวามาฟูจาชีวาข้อความยาวจริงไงที่เนี่ยคือน่าจะเป็นอะไรคือถัดตัวเจตีนี้แก่ที่เนี่ยว่าคือด้วยคือแล้วก็เยอะไงข้อความกุยเจงานวัวมีจะสู้วัวไม่จะสู้คือไงมีอะไรเลยวันจากวัวตัวเจชีวามาไอ้ปัญญาจ้าที่มุลังหนีมุขวานีสามเมื่อวานถูกความมุลังกว่าข้อความสวัสดีครับ

你是天涯，啊，躲过。

0: 哇，
1: 我谢谢你生，当年我死，我杀妻子花一朵子，来花。
0: 你是我努力三天之快路人，
1: 哎，
0: 两块。

0: الوقت يا
1: أنا

A fa ye

你是我努力的在梦啊，如果我多点

0: ยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยรวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครตั้งเป้าจะตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการกว่า 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพให้ครบภายใน60วัน
1: กองทัพสหรัฐพบร่างทหารอเมริกัน1นายที่สูญหายจากปฏิบัติการทางทหารของอิหร่านในจอร์แดนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศสเปนเอาชนะอาร์เจนตินา1-0คว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์วันที่24ถึงวันที่26กรกฎาคมนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
1: รัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อถวายพระราชกุศล12กิจกรรมหลักอาทิกิจกรรมทางศาสนาพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์75รูป3สายคลองรวม225รูปจากวัดริม